0: ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailandด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก 9,999 ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
5: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
3: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิทัลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 7 นาฬิกา 15 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงคราม โดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิดที่ด้านผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทางนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
1: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
0: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบรายการดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันโวลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจะรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมแต่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมแต่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกสันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.2 เมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.33 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
12: 1 นาทีกับกปท. ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
20: สวัสดีค่ะโผค่ะ
19: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
20: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณแสนเก้าหมื่นลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้เอาออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึกนะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีกันนะเพื่อให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการเรื้อรังมารยาทนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
19: ค่ะทะเลค่ะคะเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
20: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Data Center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้อง องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
19: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
20: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
19: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
20: วันนี้ได้ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
19: ค่ะทะเลค่ะคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
20: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้มีชัวร์ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
19: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
20: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
19: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
20: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีก

0: มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เล่าประเด็น
5: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุมสี่เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
6: 1. คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ 2. ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว 3. ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปปนี่นะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์ตายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ ได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยา

0: ากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนปฏิภาณของแสงสุขรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์
3: นกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทําให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขน
2: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันที เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
5: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
4: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
6: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเข้าบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงก็ผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆทุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเทศกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
4: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความ

0: เสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอป
2: พ.คนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
5: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: ีเสียงนกเสียงกาอยู่ด้วยเป็นบรรยากาศธรรมชาติดีเนาะวันนี้มะนาวมี3ลูกแต่ละวันก็ลุ้นว่ามันจะมีกี่ลูกที่มันหล่นลงมานะครับให้เอามาใส่กาแฟทำยำกินประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้เก็บไว้เผื่อมีท่านมาหาด้วยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เริ่มเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการสดๆเพื่อท่านนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 8:00 นถึง 9:00 นครับในยุคของข้อมูลข่าวสาร globalization โลกาภิวัตน์ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะครับ information is power ฉะนั้นให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองตอนนี้ของขวัญแก่นของเราก็จะมีการเลือกตั้งวันที่27นี้เมื่อวานนี้ผมก็ไปขอข้อมูลจากทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขวัญแก่นแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดรายละเอียดนะครับได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับนี่คือรายการของเราจุดประสงค์นะครับเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กับเป็นจิตสาธารณะรายการนี้วันนี้ฝนอินนะครับเตรียมตัวไว้ลองดูซิว่าจะมีไหมนะครับเดี๋ยวตอนท้ายก็แล้วกันถ้าผมไม่ลืมนะเดี๋ยวให้ผมบอกให้โทรก็แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ข่าวก็เยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ทักทายมาอาจารย์ผอ.ประสาทโนพันธ์กำลังติดตามรับชมหนี FC ประจำขอบคุณคุณจอยอุรวดีแกงคุณย่าผาเที่ยวขอบคุณวิทยายานยนต์ฟังทุกวันครับเสียงชัดเจนที่ทำแค่ทั้งสองระบบครับว่างั้นคืออะไรสองระบบดี FM ไหมหรือ AM เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ทราบนะหรือ Facebook นะครับสุขสดใสจอยอุรวดีนะครับสวัสดีค่ะคนสวยประจำรุ่นของเราอีกคนหนึ่งนะครับคุณอะไรอีกเนี่ยที่ทักทายมาสุขคนทิพย์ภาพหลังสวยเท่ค่ะว่างั้นภาพหลังวันนี้เป็นภาพคาวบอยภาพวินเทจนะครับประกาศจับใครไม่รู้นะครับเปลี่ยนฉากทั้งหมดมี4ฉากครับเยอะคุณพวงรัตติดตามรับชมขอบคุณมากครับโอเคทักทายมานะครับเรื่อยๆยินดีครับก็รายการนี้ก็เป็นจิตสาธารณะนะครับต้องการที่อยากจะให้ท่านได้รู้เท่าทันเหล่านี้และขอบคุณที่ปรึกษาทั้งหมดนะครับผอ.วิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคหัวหน้าฝ่ายรายการที่ปรึกษาใหญ่ของเราคุณชัดเฉลิมหัตถกรรมจากเมืองเลยที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็คุณประสมสุขเล็กสงวนเงินที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขก็คุณสุภาพรพรหมรัคโนคุณยายนิ่งน่องวันนี้ออกรับบริจาคโลหิตนูดครับที่เลยบ้านสำราญไปนั่นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านการเงินการคลังคุณประกาศสิทธิ์คุ้มแถวนะครับก็ฝ่ายประสานงานก็นี่เลยนะครับคุณสุคนทิพย์จันทวงศ์นะครับฟังรายการอยู่เป็นประจำก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก็คุณอภิชาญปานปรีชาคุณวิเชียรสุภายุทธคุณวะลงกรโสดาสีนะครับคุณวันชัยตุ้ยด้วงเข้าเรียนครับชัดเจนครับว่างั้นขอบคุณครับก็มองเห็นระฆังข้างหน้าหมู่ข้างหน้าบ้านของผมนะครับไม่ได้ตีระฆังเลยวันนี้นะครับวันหลังเดี๋ยวจะเอามาดูนะครับขอบคุณคุณชัยยงกงสีติดตามรับฟังเป็นประจำว่าไงนะครับขอบคุณมากครับก็มีอะไรอีกบ้างล่ะตอนนี้ก็เกริ่นนำให้ท่านได้เรียบร้อยแล้วนะครับพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่4นะครับเดือนสิงหาคมปี2569ครับวันนี้ที่ขอนแก่นอากาศเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังครับก็พอดีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปนะครับก็ประมาณ28องศาเซลเซียสประมาณนี้นะสดๆเลยนะนี่แต่ค่าฝุ่นก็ ดีครับปกติส่วนน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เดี๋ยวดูก่อนนิดนึงนะครับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ก็คงจะเท่าเดิมนั่นแหละนะครับก็คงจะเท่าเดิมคือเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นของเราห่างจากบ้านผมก็ประมาณ50กิโลเมตร 36% นะครับน้ำไหลเข้า2,170,000 ลูกบาศก์เมตรปล่อยออก3,170,000 ลูกบาศก์เมตรนี่สดๆเวลา8นาฬิกานะครับของน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ก็นำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันรายการของเรานะครับพยายามที่จะรวบรัดตัดตอนบางข่าววันนี้นะครับอย่างที่คุณนงสุภรพรบอก9นาฬิกาถึง15นาฬิกากิจกรรมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตนะครับคือชมรมผู้บริจาคโลหิตออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ภาคบริการสาโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่นถนนมิตรภาพติดถนนเลยนะครับใหญ่โตนะครับเลยบ้านสำราญตลาดสำราญไปนิดนึงอำเภอเมืองขอนแก่นขอเชิญทุกท่านนะครับไปบริจาคโลหิตเมื่อวานนี้ก็ผมดูนะครับฟุตบอลเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์เอเชียเราก็ชนะเติร์กเมนิสถานก็1-0นาทีสุดท้ายก็เกือบเสียประตูไปเนาะคุณจัดเฉลิมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟุตบอลเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีนะครับชิงแชมป์เอเชียเวียดนามทราบว่าตกรอบแล้วนะครับเวียดนามคุณธานิกาตุ้มสวัสดีครับอากาศเย็นสบายครับขอบคุณครับคุณวรรณพจน์ธนกสิกรกำลังติดตามรับชมขอบคุณนะครับปกติก็จะมองเห็นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ปกติก็จะต้องเข้ามาใกล้แบบนี้ถึงจะเห็นคือถ้าตัวหนังสือมากเกินไปก็อย่างว่าครับสายตาแต่ว่าก็เมื่อวานนี้ก็ไปรับยาหยอดตามาแล้วนะครับเป็นน้ำตาเทียมสวัสดีครับอาจารย์บ้านเรามีวิวมีพม่ามีจีนจะทำยังไงครับว่างั้นรัฐบาลนะครับจะเอายังไงกันนี่ครับที่เราเลือกเขาไปนั่นแหละไม่ว่าอยู่ภาคไหนภาคไหนรัฐบาลจะให้ออกก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะให้อยู่กับขึ้นให้อยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวานประชุมสภาก็เถียงกันทะเลาะวิวาทกันแล้วนั่นนะครับรัฐบาลนี่ส.ส.ทั้งหลายฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับชิงไหวชิงพริบชิงดีชิงเด่นกันของนักการเมืองนะครับบ้านเรามันไม่พัฒนาเท่าที่ควรก็เพราะนักการเมืองนะครับต้องทักทายมาที่ Facebook นะผมถึงจะเห็นนะครับ Facebook ก็ทีระพงโสดาสี TEERAPONGSODASRI นะครับสำหรับท่านที่ฟังวิทยุหรือฟังช่องทางอื่นที่ทักทายผมมาตอนออกอากาศผมไม่ได้ดูท่านนะครับที่ทักทายมาแต่ถ้าท่านมาทักทายผมทาง Facebook ธีรพงษ์โสดาสีนี้ผมเห็นนะครับมันมีช่องทางอีกหลายช่องทางนะครับเช่นสวทขอนแก่น 99.5 เจ้า 99.5 เมกะโฮสเฮิร์ซนี่ก็มี Facebook แฟนเพจด้วยแล้ววิทยุด้วยคุณชัดเฉลิมนี่ก็ชอบดูฟุตบอลเหมือนกันวันนี้มีไหมในวันนี้ผมก็ชอบดูทั้งฟุตบอลทั้งกีฬาประเภทวอลเลย์บอลนี่แหละนะครับเอกชัยพัทรศรีพันธ์นี่คนสำคัญของเราฟังหลายรายการและรายการนี้ด้วยขอบคุณครับคุณวรรณพจน์ธนกสิกรดอกไม้ริมโขงสวัสดีวันศุกร์ครับอาจารย์สวัสดีครับคุณตุ้มพรมงคลนะครับก็บอกให้ฟังแล้วขึ้นอยู่กับเราเลือกเข้าไปนี่แหละสสไปเป็นรัฐบาลไปเป็นหน้าที่แทนเราเอกชัยพัทรศิริพันธ์ติดตามฟังแล้วแชร์ด้วยครับนี่แปลกกว่าคนอื่นฟังแล้วแชร์ด้วยนี่ผมยังคิดอยู่นะว่าถ้าออกรายการเสร็จไปแล้วนี่จะแชร์ขึ้นทาง Facebook ดีไหมนะครับหรือจะแชร์ให้คนได้ดูโดยทั่วไปทาง LINE ดีไหมนี่ครับก็ยังคิดอยู่วิเชียรตอริศสวัสดีแฟนรายการทุกท่านว่างั้นนะครับขอบคุณครับนี่ก็เรื่องของพระลับนะครับก็พูดให้ฟังแล้วพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสกุลช่างเวียงจันทร์นะครับก็ประดิษฐานองค์จริงนะครับเป็นองค์ที่สำคัญนะครับประดิษฐานที่วัดธาตุ พระอารามหลวงนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีหอที่จะให้พระธาตุพระรับอยู่นะครับก็ทางท่านเจ้าอาวาสวัดธาตุก็เลยบอกขอเชิญชวนรับบริจาคส่วนนั้นครับผมว่านี่ครับผมยกมาให้ท่านดูดีกว่านี่พระรับนะครับเท่าองค์จริงนะครับผมไปเห็นแล้วองค์จริงนะครับนะครับอยากจะเห็นก็นู่นครับที่วัดธาตุพระอารามหลวงนะครับวันนี้ก็เอาเชิญมาประดิษฐานให้ท่านได้ชมนะครับนี่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับช่วยเพราะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับวัดธาตุและก็เกี่ยวอีกหลายเรื่องดร.เกษรีวิวัฒนปาฐพีโสดาสีด้วยนะครับหลานสาวอยู่ที่อุดรธานีแชร์ทาง Facebook และ LINE ด้วยค่ะสนใจค่ะขอบคุณครับสนใจอะไร สนใจฟังรายการเนาะโอเคครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ก็มีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมจะเตรียมไว้หัวข้อข่าวที่สำคัญเช่นดร.จุลสันได้โอนโฉนดที่ดิน3แปลงมูลค่า40ล้านบาทนี่ครับถวายวัดธาตุพระอารามหลวงสืบสานประวัติศาสตร์ขอนแก่นนี่ครับโอนโฉนดที่ดิน3แปลงเลยมูลค่า40ล้านบาทกลางเมืองขอนแก่นครับคำว่าวัดธาตุนี่ครับทุกจังหวัดที่มีคำว่าวัดธาตุวัดบรมธาตุวัดมหาธาตุคือวัดที่อยู่กลางเมืองคือวัดสำคัญของจังหวัดนะฉะนั้นของเราก็มีวัดธาตุนะครับอยู่ที่ริมบึงแก่นนครนี่ละท่านรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับเป็นเจ้าอาวาสที่นั่นตอนนี้ก็มีผู้โอนโฉนดที่ดิน3แปลงมูลค่า40ล้านบาทนะครับถวายวัดธาตุพระอารามหลวงประกาศแล้วนะท่านมีจิตใจเป็นกุศลครับท่านนายอนันตชัยตอนนี้มีเรื่องวัดเยอะนะครับวันนี้ท่านนายอนันตชัยเดินหน้าเคลียร์ข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอรุณยารามทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นชี้ชัดว่าการอุทิศที่ดินสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วทายาทไม่มีสิทธิ์ยึดคืนเตรียมชงในอำเภอผู้ว่าให้ใช้อำนาจดำเนินการหากทายาทเพิกเฉยพร้อมที่จะตั้งเป้าดันกรณีของอรุณยารามโมเดลนี้แก้ปัญหาที่ดินวัดทั่วประเทศว่างั้นนะครับคือบริจาคแล้วจะเอาคืนประมาณนั้นแหละนะครับเห็นว่าที่ดินราคาแพงลูกหลานนะพ่อแม่เนี่ยก็มีจิตศรัทธานะครับทุกคนสาธุให้ลูกหลานพอเห็นที่ดินราคาแพงอยากจะเอาคืนทั้งหมดเดี๋ยวป้าดาก็แบบเดียวกันครับอยากเอาคืนมีเบื้องหลังของนายทุนหรือเปล่ามาชักใหญ่ถ้าได้จะให้เท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับป้าดาครับทนายความของป้าดาครับตอนนี้แจ้งตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นว่าวันที่18กันยายนนี้จะพาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดตามหมายเรียกเข้าพบรับทราบข้อกล่าวหาในคดีวัดป่าอรุณยารามขอนแก่นนะครับถ้าไม่ไปคือไปวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้นะครับก่อน18นะหลัง18แล้วหมายจับแล้วตอนนี้ต้องโดนหมายจับนะป้าดานะที่ช็อตอยู่เนี่ยนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเรื่องวัดอำเภอพลขอนแก่นครับวัดชัยมงคลกรณีที่วัดไปปิดทางเดินนะครับชาวบ้านเคยเดินสัญจรไปมาตอนนี้วัดก็อยากจะให้มันเป็นที่เป็นทางเป็นกิจลักษณะก็ปิดทางเดินของชาวบ้านเปิดการพิพาทกันสุดท้ายผลการพูดคุยกันทั้งตำรวจทั้งนายอำเภอทั้งชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาสสรุปได้ข้อยุติด้วยดีแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะครับความเข้าใจกันนะครับข่าวต่อมาครับชาวเทศบาลนครขอนแก่นออกมาเปิดข้อมูลจี้ให้เทศบาลนครขอนแก่นชี้แจงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนครมูลค่าสูงถึง64ล้าน7แสนกว่าบาทหลังพบว่าเหลือเวลาอีกเพียง8วันจะครบกำหนดสัญญานะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่วันที่5จะหมดนะครับตามสัญญาก็อีก2วันนะครับแต่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องสัดส่วนงานที่สร้างเสร็จอีกข่าวต่อมาครับอธิบดีกรมทางหลวงติดตามรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านไผ่นครพนมภาพรวมความคืบหน้าก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ ส่วนการสูงมอบพื้นที่ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข่าวในขอนแก่นและใกล้เคียงของเรานะครับไปส่วนกลางบ้างนายกรัฐมนตรีเปิดห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026และคว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกใน2ปีข้างหน้าพร้อมที่จะโอนพร้อมได้โอนเงินสดรางวัลให้ทันทีแล้วนะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงคนละ 600,000 บาทโค้ชต่างหากทีมงานต่างหากนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนของเอกชนอีกเยอะนะครับเป็น 20-30 ล้านนั่นแหละอ้าวนี่ครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬาของเรากว่าเขาจะได้วันนี้เขาฝึกเขาซ้อมไม่เห็นดาวเห็นเดือนไม่เห็นตะวันนะครับทำให้ไทยเรามีชื่อเสียงนะครับจากการกีฬานายกรัฐมนตรีก็ประกาศยุทธศาสตร์ Thailand Offer ว่างั้นเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกมุ่งเน้น3หลักได้แก่เทคโนโลยีขั้นสูงและ AI มุ่งเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจอายุยืนว่างั้นนะครับเป็น3หลักที่มุ่งเน้นนะครับข่าวต่อมาสหภาพยุโรป27ประเทศหรือที่เรียกว่าเรา EU นะครับสหภาพยุโรปเรียกประชุมฉุกเฉินกลางกรุงบรัสเซลส์หลังอินเดียประกาศงดส่งออกข้าวทำเอายุโรปขาดแคลนอาหารหนักล่าสุดประธานของ EU 27ประเทศนะครับประกาศลั่นต้องข้าวหอมมะลิไทยเท่านั้นถึงจะช่วยยุโรปได้พร้อมทุ่มงด 500,000 ล้านบาทเหมาข้าวไทยทั้งประเทศล่วงหน้า10ปีอ้าวชาวนาไม่แน่ใจว่าจะฟังไหม AM เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะครับของชาวนาไทยเราอีกอันนึงครับสรุปความคิดเห็นของชาวจีนหลังพ่ายไทยบอกว่าขอแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เอาชนะจีนคว้าแชมป์เอเชียต้องเอเชียนะครับไม่ใช่เอเชียนะไม่ใช่เอเชียถ้าเซียต้องอาเซียสมัยโบราณเรียกอาเซียเดี๋ยวนี้อาเซียไม่มีแล้วเอเชียเอเชียนเกมนะครับเหล่านี้นะครับอันนี้ก็สะเทือนวงการโลกอีกยูเนสโกประกาศแล้วไทยเรานี่ครับขึ้นเบอร์หนึ่งทางด้านซอฟต์พาวเวอร์โลกแซงเกาหลีญี่ปุ่นแบบขาดรอยว่างั้นเอ้านี่ก็เป็นข่าวที่ผมคิดว่าเป็นข่าวที่สำคัญสำหรับท่านที่จะฟังรายการเก็บข่าวมาคุยและผมธีรพงษ์โสดาสีนี้นะครับก็ขอบคุณคุณชัดเฉลิมกำลังติดตามรับชมรับฟังนะครับเมืองเลยฟ้าครึ้มฝนตกบางพื้นที่แต่อุตุพยากรณ์อากาศวันนี้จะฝนตกหนักบางพื้นที่เอาก็เป็นฤดูฝนอยู่เนาะก็รอฝนนี่แหละนะครับโอเคข่าวต่อไปนะครับเป็นรายละเอียดของข่าวแล้วที่ผมพูดให้ฟังแล้วมาดูข่าวก็คงจะสั้นๆนะครับข่าวประมาณ2หน้าผมนี่เหลือ5บรรทัดประมาณนี้นะดร.จุลสรรค์นะครับนี่เป็นนามสกุลนะคือเขาไม่อยากจะเปิดเผยชื่อและนามสกุลจริงได้ถวายโฉนดที่ดิน3แปลงให้แก่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นทางการหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ดินถืนดังกล่าวยังไม่ได้มีการโอนสิทธิ์เป็นชื่อวัดโดยดร.จุลสรรค์เป็นผู้ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อผู้ถือครองเป็นชื่อของวัดธาตุพระอารามหลวงอย่างสมบูรณ์ที่ดิน3แปลงนี้มูลค่าทรัพย์สินก็ประมาณ40ล้านบาทนะครับเป็นคุณค่าทางจิตใจบำรุงพระพุทธศาสนานะครับเอานี่ก็วัดธาตุพระอารามหลวงนี่ถือเป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของขอนแก่นเราสร้างขึ้นมาปี2333โดยเจ้าเมืองคนแรกของขอนแก่นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีรูปของท่านนะครับพระบรมรูปของท่านอยู่ที่วัดธาตุอยู่พร้อมกับนางคำแว่นลูกสาวของท่านนะครับพระนครศรีบริรักษ์หรือเพียงเมืองแพร่ได้ถวายที่ดินนะครับก็นี่เป็นข่าวดีข่าวต่อมาธนาอนันตชัยเดินหน้าเคลียร์ข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอรุณยารามชี้ชัดว่าการอุทิศที่ดินสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วหาญาติไม่มีสิทธิ์คืนเหมือนกันตอนนี้ก็เตรียมชงในอำเภอผู้ว่าใช้อำนาจดำเนินการหาญาติหาว่าเพิกเฉยพร้อมตั้งเป้าดันกรณีนี้เป็นตัวอย่างนะครับ มันก็สำเร็จตั้งแต่นานแล้วนะวัดนี้นะครับเพียงแต่ป้าดาแกอยากจะได้นะครับแกก็อ้างโน่นแถไปเรื่องโน่นแถไปเรื่องนี้ก็อยากจะได้เงินประมาณนี้แหละนะครับใช่ไหมป้าดานะครับถูกคนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองประมาณนี้ไม่มีใครชมนะป้าดาครับอีกอันนึงทางด้านอำเภอพลครับขอนแก่นเกี่ยวกับการเจรจาข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่วัดชัยมงคลบ้านหนองม่วงใหญ่ตำบลเก่างี้อำเภอพลปรากฏว่าแต่ก่อนชาวบ้านได้ผ่านไปมาตอนหลังวัดนะครับเห็นว่าเพื่อความเป็นสัดส่วนตามหลักศาสนสถานจึงสร้างกำแพงวัดส่งผลให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถใช้เส้นทางเดิมได้ก็เดือดร้อนครับและได้รับความเมตตาจากพระครูสิริพลญาณพิสุทธิ์เจ้าคณะอำเภอพลนะครับพร้อมด้วยทางด้านอำเภอทางที่ที่ดินจังหวัดสาขาพลตำรวจไปประชุมชี้แจงผลการเจรจานะครับชาวบ้านและวัดเป็นไปด้วยดีเรียบร้อยตกลงเข้าใจตรงกันทุกประการหนึ่งวันนี้เหตุการณ์ก็สงบดีนี่ครับถ้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมันก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีถึงแม้ว่าจะร้องแรกแหกกระเชยยังไงมันก็เป็นที่ดินของวัดเมื่อบริจาคให้นะครับทุกแห่งละนะครับเมื่อฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องทำนะครับขอบคุณนี่คุณดร.วิววันนี้มหามกุฏราชวิทยาลัยและวิทยาเขตทุกประเทศเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อพระพรหมวชิระดิลกอดีตท่านเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นรูปแรกด้วยอาจารย์สมานนะครับวัดป่าแสงอรุณใช่ไหมครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณสมเด็จพรหมทาเช้าวันนี้บ้านแฮดฟ้าหลัวไม่มีฝนชัดเจนทั้ง Facebook และ FM ครับขอบคุณมากครับนี่ผมก็ต้องจ้องนะครับตัวหนังสือนิดนึงบางทีถ้ายาวนะครับถ้ามากกลัวผิดพลาดยังเหลือพอ ดร.เจริญพรคำจารย์อยู่นะศรีสงครามนครพนมนุน FC มีกติประจำวันดร.อภิชาตินาเราเด็กก็ไปเรียนมั้งเขาเรียนที่กรุงเทพท่านเป็นนายกเทศมนตรีพอนายกของทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับก็ไปอบรมกับพวกคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินคุณเล็กครับก็ติดตามรับฟังเข้าชมสายไปนิดแต่มาแล้วครับวันนี้ทางเลี่ยงเมืองบ้านผือสดใสครับโอเคครับขอบคุณครับคิดถึงนะครับทุกคนละก็ท่านผู้ฟังด้วยเอาละนะครับข่าวต่อไปก็แล้วกันนะครับเรื่องของบึงแก่นนครเรื่องของเทศบาลนครขอนแก่นผู้รับจ้างคือบริษัท Facility Man Manage ชมกันนะครับระยะตามสัญญานี่ก็สร้างรอบบึงแก่นนครนี่ครับก็ปรับปรุงทางวิ่งทางจักรยานยางแล้วก็เสาไฟหม้อแปลงไฟฟ้าระบบกล้อง CCTV 38จุดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึง1ตุลาคม68ถึง5กันยายน69นี่วันที่3แล้วอีก2วันจะเสร็จไหมเนี่ยนะครับซึ่งทางเทศบาลนะครับก็จะดำเนินการต่อไปนะครับบอกให้ประชาชนได้รับทราบด้วยใครล่ะที่รับผิดชอบเทศบาลท่านนายกผมก็ไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับก็มันจะเสร็จทันส่งมอบไหม5กันยายนนี้ผมก็ยังไม่เคยไปดูนะครับเอาท่านผู้ฟังดูหน่อยว่าเป็นยังไงเงินเบิกแล้วไปกี่งวดนะครับโปร่งใสไหมประมาณนี้เนาะโอเคนะข่าวต่อมาครับอธิบดีกรมทางหลวงติดตามรถไฟทางคู่สายใหม่ครับบ้านไผ่นครพนมนะครับเชื่อมระบบราง6จังหวัดสู่ระดับสากลนะครับตอนนี้ทางอธิบดีกรมทางหลวงก็มาตรวจความเรียบร้อยความคืบหน้าระยะทางสายนี้ก็355กิโลเมตรวงเงินลงทุนก็66,000กว่าล้านบาทนะครับผ่านขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรมุกดาหารและนครพนมนะครับ ซึ่งก็สรุปว่าตอนนี้อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นส่งเสริมการขนส่งนะครับซึ่งแล้วเสร็จไปโดยภาพรวมก็30กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับการส่งมอบพื้นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วปัญหาคือการเวียนคืนเนื่องจากเส้นทางสายใหม่จึงไม่มีพื้นที่ของรถไฟเดิมทำให้เวียนคืนพื้นที่ประมาณ 9,000 แปลงนะครับเอาเพื่อความเจริญเพื่อการเดินทางของพี่น้องนะครับพัฒนาบ้านเมืองเศรษฐกิจขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ทางหลวงของเราได้ดำเนินการคุณรำภาวดีชัยสงคุณติ๋มสวัสดีค่ะเช้าวันศุกร์กับศุกร์นะครับคุณติ๋มต้องไปส่งหลานทุกเช้าถึงงานเลี้ยงไปงานเลี้ยงบ่อยเลี้ยงหลานเนาะอันนี้ก็คุณสุทัศน์วันศุกร์สุขเกษมว่าไงนะครับเดี๋ยวนะสำราญเบิกบานมีใจมีโชคสุขภาพแข็งแรงทุกคนว่าไงนะครับขอบคุณครับคุณสุรศักดิ์นาคปราการติดตามทุกวันเสียงดังฟังชัดทั้งสอง Facebook และวิทยุครับเช้านี้อากาศเย็นสบายขอนแก่นบ้านเราฟ้าครึ้มครับไม่มีฝนนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับอากาศประมาณนี้นะครับพ่อใหญ่ชาวกล้วยถ้าบ่อไหมเนี่ยท่านนายกเอ้ยท่านสมาชิกเทศบาลท่าบ่อหนองคายมั้งนะครับผมเคยไปบรรยายให้ท่านได้ฟังนะครับพ่อใหญ่ชาวกล้วยน่าจะใช่นะโอเคถ้าใครมาครับท่านผู้ฟังครับ8นาฬิกา34นาทีนี่ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินบริวารประจำปีนี้ที่วัดสว่างสุทธารามบ้านหนองปุงตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนี่อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านของผมนี่แหละเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาชาปนสถานหลังใหม่ว่างั้นนะครับนี่ก็เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางนะครับกระดูกพ่อกระดูกแม่ญาติพี่น้องผมก็อยู่ที่วัดนี้แล้วก็มีคนไปใช้บริการเยอะฉะนั้นก็เมนก็ท่านจะสร้างใหม่และชาปนสถานวัดสว่างสุทธารามเชิญนะครับทุกท่านร่วมทำบุญแล้วก็งานกฐินนี้กองละ999บาทหรือตามกำลังศรัทธาเงินวันรวมบุญศาลาตลาดสดบ้านหนองกุ้งวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ทอดถวายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ก็พร้อมๆกันกับวัดอรุณยาราม31ตุลาคม1พฤศจิกายนนี้นะครับเห็นนะครับที่วัดหนองปุงนะครับบุญกฐินเป็นบุญใหญ่นะครับแล้วก็การสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพหลังใหม่ครั้งนี้ไม่มากหรือน้อยล้วนแต่เป็นพลังแห่งศรัทธาร่วมกันสร้างสาธารณประโยชน์เพราะงั้นนะครับ6พิกัดแห่งดูดาวแห่งใหม่ในภาคอีสานครับที่ดูดาวของภาคอีสานเรามี6แห่งนะครับท่านผู้ฟังครับมีที่ไหนบ้างล่ะที่ขอนแก่นบ้านเราก็มีนะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองอย่างที่เคยออกข่าวมีอุทยานแห่งชาติทับลานมีอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบมุกดาหารมีอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยมีที่นวลขันหมากจังหวัดร้อยเอ็ดที่บ่อพันขันนั่นแหละนะครับพันขันนี่ไม่มีทอนางมุนโทกระรันนะขันน้ำนี่แหละผมเคยไปดูนานแล้วนะครับหรือนะครับประวัติมาก็เกี่ยวกับขันน้ำนี่แหละแต่ตอนนี้เปลี่ยนท่านเขียนเป็นขอไข่ไม่หันนอเนนทอนังมนโทกรันประมาณนี้เนาะและอีกแห่งหนึ่งแห่งที่6ที่ดูดาวแห่งใหม่ในอีสานคือสวนเทพพนาจังหวัดชัยภูมิแห่งใหม่นะที่ผมพูดนี่แห่งใหม่อันเดิมของขอนแก่นก็เราก็มีอยู่แล้ววันชัยตุ้ยด้วงแสงเสียงชัดเจนชัดถ้อยชัดคำก็ทดลองเสียงอยู่ด้วยเลยนะวันชัยพาลีรักนี่นักร้องเพลงนะครับอาจารย์วันชัยสนุกครับสกลนครเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับคิดถึงอยู่นะมีอำนาจดร.อำนาจวันนี้จะไปดูบึงแก่นนครก่อสร้างไปถึงไหนแล้ว นี่ครับมันจะเสร็จวันที่5นี่นะมันไปดูไปโดยหน่อยว่ามันถึงไหนแล้วเนาะโอเคนะครับขอบคุณผู้ใหญ่วันชัยชาวบ้านร้องเรียนอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องไทยพลัดนี่แหละใครรับผิดชอบครับไทยพลัดเนี่ยพาณิชย์ไหมผมว่าจะโทรหาทางพาณิชย์แต่ไม่มีเบอร์โทรนะครับร้านบิ๊กขึ้นชื่อว่าบิ๊กก็แล้วกันนะเข้าร่วมโครงการไทยพลัดแต่ไม่คิดตามราคาที่ลดให้ปรับคิดเต็มราคาเลยทั้งที่ก็จ่ายเป๋าตังค์ไม่ทราบอยู่ในความรับผิดชอบของใครให้ไปดูหน่อยนะครับชาวบ้านร้องเรียนมาไทยพลัดมันจะต้องลดตามโครงการนะเงินเรามีไหมล่ะนะแล้วเราเข้าร่วมโครงการไหมร้านนั้นเข้าร่วมโครงการไหมถ้าเขาไม่ลดนั่นล่ะมันก็มีความผิดแล้วใช่ไหมทางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะครับให้ความเห็นด้วยก็ดีบอสชาตรีสวัสดีครับป๋าว่าไงครับสวัสดีเออเป็นป๋าแล้ววันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะนะครับโอเคนะครับป๋าแสดงว่ามีเงินนั่นเนี่ยเรียกว่าป๋าเนี่ยอีกคราวหนึ่งร้องเรียนชาวบ้านอยากทราบว่าถนนมิตรภาพหน้ามอดินแดงเขาตีเส้นไว้ทำไมเสียดายช่องจราจรรถวิ่งขับอยู่เลนขวาสุดจากไฟแดงต้องเบี่ยงหลบมาเลนซ้ายอ้าวทางแขวงการทางว่ายังไงครับเท่าที่ผมทราบคือตีเส้นไว้เพื่อทดลองว่ามันมีปัญหาอะไรไหมถ้า2ปีมีเสียงร้องเรียนมากทางจดหมายหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาก็จะลบเส้นนั้นออกผมฟังมาแบบนี้นะผมฟังมาประมาณ5ปีแล้วนะนี่เกี่ยวกับเส้นเนี่ยเส้นเขาตีไว้เส้นสีเหลืองพาดไว้ตามถนนเนี่ยแทนที่สร้าง4เลนก็บังคับให้เหลือ3เลน2เลนประมาณนี้ไม่ทราบว่าสร้าง4เลนกลัวว่ามันรถวิ่งเร็วจะเกิดอุบัติเหตุไหมนี่มันมองได้หลายแง่นะครับเอาไปดูหน่อยนะครับถนนมิตรภาพหน้ามอดินแดงขอนแก่นแล้วนี่แหละตีเส้นเสียดายช่องจราจรห้ามรถวิ่งว่างั้นนะครับโอเคนะครับนี่ก็ข่าวรับสมัครนะครับก็ทางด้านอู่ชัยบุญทองนะครับเลี่ยงเมืองขอนแก่นนายช่างหัวหน้าจังหัวหน้าพิภพนะครับก็รับสมัครช่างอยู่นะ2อัตราว่างั้นวันนี้ผมก็จะไปสอบถามเรื่องรถอยู่เหมือนกันนะรถของผมก็นี่ครับก็อยากจะไปถามเรื่องของการที่จะพ่นสีอะไรประมาณนี้เนาะแต่เขารับสมัครอยู่นะช่างนะแสดงว่ากิจการก้าวหน้านะครับขอนแก่นชัยบุญทองเลยปั๊มคานเทคเมื่อมาจากบ้านทุ่มนะครับมาเลี่ยงเมืองก่อนที่จะเลี่ยงเมืองขอนแก่นนี่ละนะครับก็เป็นช่างที่มาตรฐานฝีมือนะครับชาวบ้านราคาแบบชาวบ้านแต่ฝีมือระดับกรุงเทพหรือระดับประเทศเนาะผมก็ไปซ่อมรถอยู่นั่นอยู่เป็นประจำครับขอนแก่นชัยบุญทองเลยปั๊มคานเทคมาจากบ้านทุ่มนะครับเลยปั๊มคานเทคถนนเลี่ยงเมืองนี่แหละครับโอเคเนาะอีกหนึ่งก็คนขับรถของไทยน้ำทิพย์นะครับและคนประจำรถนะครับถ้าหากว่าท่านไปสมัครก็บอกได้เลยนะว่าฟังจากรายการนี้ก็ได้ครับก็รับสมัครเดี๋ยวนี้ก็ขายดีว่างั้นนะครับอ่ะคุณป๋องแป้งไปไหนไม่ทราบเมื่อวานก็โทรหาก็เห็นเขียนดีเกี่ยวกับวัดหนองแวง9ชั้นเนี่ยครับพระธาตุสีทองอารามริมบึงแก่นนครนะครับวัดนี้เดิมชื่อวัดเหนือสร้างเมื่อปี2332โดยเท้าเพียวเมืองแพนเหมือนกันชาวเมืองขอนแก่นคนแรกว่างั้นนะครับต่อมาก็มีการย้ายตัวเมืองวัดนี้ก็กลายเป็นเมืองเก่าวัดจึงได้ชื่อว่าวัดหนองแวงเมืองเก่าก่อนที่จะยกฐานะเป็นพระอารามหลวงว่างั้นนะครับจุดเด่นคือพระธาตุ9ชั้นนี่แหละมหาธาตุแก่นนครความสูง 80เมตรฐานกว้าง50เมตรล้อมรอบด้วยกำแพงพญานาคนี่ครับโอเคนะครับสมัยหลวงพ่อคูณท่านสร้างใหม่ๆเจ้าอาวาสนะครับผมก็ได้มีส่วนรับรู้ด้วยว่าท่านขาดเงินขาดทองเยอะต้องทำบุญกฐินนี่แหละเชิญญาติโยมไปร่วมบริจาคให้ขอบคุณนะครับคุณปองแป้งพิทูลไตรรัตน์พงศ์นะครับเกี่ยวกับข่าวจากส่วนกลางมั่งนี่ก็นายกเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติที่ชนะเป็นแชมป์เอเชียจะเข้าแข่งกีฬาโอลิมปิกนี่อีก2ปีข้างหน้าที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับมอบเงินรางวัลทันทีทั้งหมด 14.7 ล้านบาทเข้าบัญชีนักกีฬาและทีมงานแบบเรียลไทม์เลยบรรยากาศนะครับท่านโปรดิวเซอร์วอลเลย์บอลโชว์ด้วยนะครับและท่านบอกว่านโยบายนี้จะสนับสนุนวงการวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬางบประมาณสนับสนุนทุกมิติว่างั้นนะครับเอาก็ดีครับเอกชนก็สนับสนุนกันนะครับเยอะเหมือนกันนะครับก็ดีนักกีฬาของไทยเราอีกอันนึงนายกอนุทินได้ประกาศยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ออฟเฟอร์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกโดยมุ่งเน้น3หลักได้แก่เทคโนโลยีชั้นสูงและ AI เศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เศรษฐกิจยั่งยืนจุดแข็งของไทยเราเช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และการแพทย์ทำให้นักลงทุนสามารถต่อยอดได้ทันทีว่างั้นนะครับรัฐบาลกำลังทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำธุรกิจและเดินหน้าเป็นสมาชิกของ OECD เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเน้นย้ำการดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็พันธมิตรพัฒนาบุคลากรของไทยเราด้วยและซัพพลายเออร์ท้องถิ่นเพื่อสร้างอุตสาหกรรมในอนาคตร่วมกับประเทศไทยว่างั้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับอีกข่าวนึงนะครับเราก็คงจะทราบว่าตอนนี้ข้าวไทยกำลังกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกข้าวเวียดนามด้อยคุณภาพขายไม่ออกเขมรข้าวโดนตีกลับเพราะมีสารเคมีตกค้างแต่ข้าวไทยกลับราคาพุ่งทะลุ 30,000 บาทต่อตันนะเนี่ยชาวนาไทยยิ้มทั้งประเทศเป็นเศรษฐีใหม่แล้วนะครับเนาะก็ข่าวนี้ก็เพื่อจะบอกว่าตอนนี้ EUเขาสั่งซื้อสหภาพยุโรปสั่งซื้อเยอะเลยนะครับ10ปีต่อเนื่องเป็นแสนกว่าล้านบาทนั่นแหละนะครับเอคุณวไลพรตันตระบัณฑิตสวัสดีครับตอนนี้เริ่มมีแดดแล้วนิดหนึ่งแต่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับสำหรับรายการนี้หลังจากจีนแพ้ไทยในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงแล้วเขาเตรียมการว่าเขาจะเป็นแชมป์นะไม่เคยแพ้ใครเลยเอาแต่ทีมอ่อนๆเข้าไปแข่งในสายของตัวเองแต่มาแพ้จวดเดียวเลยแพ้ไทยเตรียมการที่จะฉลองชัยชนะจุดพลุต่างๆแต่ก็จุดให้นักกีฬาไทยเราประมาณนี้นะครับเป็นครั้งแรกแล้วที่แฟนบอลค่อนข้างหลากหลายมีทั้งช็อกทั้งเสียดายทั้งผิดหวังกับทีมตัวเองเวลาเดียวกันก็บอกเกมนี้ไทยเล่นดีจริงและไทยก็ควรที่จะเป็นฝ่ายชนะว่างั้นก็มีโซเชียลเขาเขียนลงมาเยอะเช่นความรู้สึกของฉันตอนนี้มันซับซ้อนมากดีใจกับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแต่ก็ผิดหวังกับวอลเลย์บอลจีนว่างั้นอีกคนหนึ่งบอกว่าดูจนถึงเซต5แล้วก็ยอมรับตรงๆว่าช่วงท้ายจีนแทบไม่เหลือพลังในการต่อสู้และชมไทยแบบไม่อ่อนฟอร์มว่างั้นอีกคนนึงก็บอกว่าเซต5แทบไม่เหลือความฮึกเหิมกันแล้วแพ้ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รู้สึกว่าไทยแลนด์ในเล่นดีมากจริงๆขณะที่บางคนก็มองว่าจีนจะโทษใครไม่ได้เพราะในเซตตัดสินไทยเองก็เปิดโอกาสให้จากความผิดพลาดหลายครั้งแต่จีนกลับฉวยโอกาสไม่ได้เอ้ากีฬามีแพ้มีชนะหลายความคิดเห็นนะครับของทางด้านวอลเลย์บอลสรุปว่าก็เชียร์ชมไทยมาเรื่องของเรือรบอเมริกานะครับมาไทยอยู่ในขณะนี้นิวเคลียร์นะเขามีการรักษาความปลอดภัยตลอดนะครับอยู่ในรัศมีเยอะแยะมากมายเพ ื่อว่าอาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐโจมตีก็ได้ฉะนั้นแม้มาเที่ยวก็ยังมีนะครับทหารส่วนหนึ่งให้ความคุ้มกันอยู่ตลอดนะครับโอเคทั้งบนบกทั้งในน้ำทั้งอากาศเรือใหญ่นะครับใหญ่มากเลยนะครับถ้าหากว่าเทียบเรือของเขาแล้วมันเหมือนกับรถบัส2คันติดกันนะแต่เรือจักรีนฤเบศของเรานี่เท่ากับรถเก๋งประมาณนี้ครับความใหญ่ของเขาเป็นเรือนิวเคลียร์นะครับตอนนี้ก็อเมริกาบอกว่าไทยนี่เป็นมิตรประเทศนะครับที่มาเยี่ยมเพราะว่าเรามีสัมพันธ์ทางการทูตมา193ปีแล้วเป็นธมิตรที่อยู่ว่าใน Treaty Ally เพียงชาติเดียวนะครับในอินโดจีนนี่แหละคือเป็นประเทศที่เป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งมี5ประเทศเท่านั้นนอกกลุ่ม NATO ที่นะครับเป็นประเทศแบบไทยเหล่านี้ตั้งนานแล้วนะครับซึ่งก็มีไทยแล้วนะมีฟิลิปปินส์มีออสเตรเลียประมาณนี้นะครับ5ประเทศในโลกญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และไทยออสเตรเลียด้วยนะครับ5ประเทศเท่านั้นนอกกลุ่ม NATO ที่ถือว่าเป็นหุ้นส่วนกันทางพันธมิตรนะคุณประสมสุขตอนนี้ขอนแก่นโควิดกลับมาระบาดอีกแล้วครับท่านพักพวกติดโควิดกันแล้วที่เห็น2คนและญาติของเพื่อนถึงกับเสียชีวิตว่างั้นนะครับ1คนอ้าวโควิดมาต้องป้องกันตัวเองไว้นะครับดีกว่าที่มันจะระบาดเยอะแยะมากมายระมัดระวังไว้ด้วยดีครับคุณประสมสุขคุณดวงตาติดตามมาตลอดเพราะงั้นคุณดวงตาฟุ้งประเสริฐมั้งเขียนเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษผมก็อ่านตามนี้ละนะคุณวลัยพรตันตระบัณฑิตเดี๋ยวนะจวนจะจบข่าวแล้วนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาคาดว่า5วันจนถึงวันที่6เนี่ยพัทยามีเสน่ห์มากมายหลากหลายมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งกลางวันกลางคืนเยอะแยะสถานที่ต้อนรับอาหารการกินนะครับเยอะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งอเมริกาอินเดียและหลายชาติชาวไทยด้วยที่เดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวเมืองพัทยานะครับก็คาดว่ารายได้คงจะก็ร้อยล้านบาทนะครับเพราะว่าคาดจากค่าใช้จ่าย100ถึง150ดอลลาร์ต่อคน1ดอลลาร์ก็เท่ากับ33บาทประมาณนี้เนาะโรงแรมสถานที่อาหารรถราต่างๆนะครับทางด้านการรักษาความปลอดภัยของตำรวจของปกครองของเราก็ให้ความปลอดภัยอย่างเต็มที่ยังไม่มีเรื่องมีราวต่างๆเกิดขึ้นนะครับการรักษาความปลอดภัยของเรือดำน้ำของเขาเอ้ยมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์นะครับคอยดูข้างล่างด้วยนะครับฉะนั้นเขามาประเทศไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเขมรอยากจะให้ไปเมืองท่าของเขาแต่เขาไม่เลยสนใจเลยนะครับเขามาเมืองไทยอีกข่าวหนึ่งยูเนสโกประกาศแล้วว่าไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านซอฟต์พาวเวอร์แซงเกาหลีญี่ปุ่นแบบขาดรอยนะครับซึ่งก็นี่เป็นเรื่องที่การกินการอยู่นะครับเครื่องนุ่งห่มต่างๆเนี่ยก็ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราการแสดงต่างๆเหล่านี้นะของไทยเราที่หนึ่งข่าวอีกต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายก็แล้วกันนะครับผมเพิ่งได้รับตอนเช้านี้รัฐมนตรีสาธารณสุขเปิดแผนกู้วิกฤตโรงพยาบาลขอนแก่นพลิกตัวเลขจากติดลบ1,252ล้านบาทเหลือ702ล้านบาทเพราะงั้นนะครับซึ่งก็อยู่ในภาวะหลายด้านนะครับที่เป็นปัญหาคือด้านรายรับพึ่งพางบประมาณจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทนี่แหละในสัดส่วนที่สูงประกอบกับโรงพยาบาลขอนแก่นมีลูกหนี้ค้างรับสะสมจำนวนมากด้านรายจ่ายก็มีต้นทุนจ่ายบุคลากรค่ายาและวัสดุทางการแพทย์อยู่ในระดับสูงด้านการบริการก็ต้องรองรับจากหลายจังหวัดประมาณนี้ตอนนี้ก็เร่งแก้นะครับทั้งหลายด้านนะครับรัฐมนตรีท่านก็มาดูแลด้วย นะครับมีแผนการที่จะทำ3ระยะระยะที่1ในปีนี้พยุงแก้ไขวิกฤตระยะที่2มุ่งปรับโครงสร้างระบบบริหารระบบดิจิทัลและระยะที่3ปี2572สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลขอนแก่นของเรานะครับเป็นโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนโรงพยาบาลศรีนครินทร์นี่ก็เป้าหมายเขาวิสัยทัศน์อาเซียนเลยนะนะครับสามตอนนี้ 1,700 กว่าเตียงต่อไปนี่จะเป็น 5,000 เตียงนะครับสังกัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเดี๋ยวทักทายก่อนนะคุณวิภาวันอิ่มเสมอติดตามรับฟังคนสวยของเราต่อมาครับมีท่านใดอีก อาจารย์เอื้อยสวัสดีท่านอาจารย์บรรยายบรรยากาศคาวบอยค่ะถ้าท่านอาจารย์ใส่หมวกด้วยเข้ากันกับหลังฉากภาพเสียงชัดเจนเดี๋ยววันหลังจะใส่หมวกแล้วนั่นนี่เออเนาะหมวกคาวบอยมีไหมนี่แล้วฟังจากโคราชชัดเจนขอบคุณมากครับอาจารย์คุณดวงตาโอเคเอาละตอนนี้จะเปิดให้ท่านโทรแล้วนะ0817024751หิวข้าวแล้วหิวกาแฟแล้วโทรมาครับตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 นาทีครับทิพวรรณชาวไร่นาคสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนอากาศดีรับฟังจากแจ็คคาเฟ่สาวกทีว่าไงนะครับวันหลังจะไปกินกาแฟนั่นนี่หนองบัวลำพูโอเคเอาลองพูดสิได้ยินไหม
1: สวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นต้องขอบคุณได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับขอหนึ่งนาที
0: ครับได้ยินครับ
1: ครับประเด็นมีประเด็นเดียวนะครับอาจารย์ก็พอดีว่าแนวคิดที่ได้มาช่วยงานอาจารย์เนี่ยครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของแก๊สแกมเมอร์หรือแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยก็เก็บข่าวมาจากสำนักข่าวไทยครับ
0: คร
1: ับ ล่าสุดก็จะเป็นข้าราชการอายุ65ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสูญเสียเงินไปประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็ยังเป็นมุกเดิมก็คือเอาหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เงินของคุณป้าแล้วกันฟัวปัญญาเสพติดมุกก็จะอุกอาจมากนะครับใช้เวลาติดต่อตั้งแต่31สิงหาไปรับทองไปรับเงินที่บ้านพาป้าไปกู้เงินไปอะไรอันนี้คือเคสที่1ผู้สูงวัยต้องระวังส่วนประเด็นที่2เนี่ยเป็นนักศึกษามหิดลนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะปอแอบเป็นเจ้าหน้าที่ AAS นะครับแล้วก็แอบอ้างว่ามีคือทั้ง2เคสนี่ทำให้กลัวแล้วก็เปิดกล้องวีโอคอลเพื่อให้คุยแล้วก็ห้ามบอกใครในที่สุดก็เคสที่สองนักศึกษาไม่ให้โดนนี่ก็สูญเสียเงินไป850,000บาทสรุปนะครับก็ยังอยากจะย้ำนะครับว่าขณะนี้เนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยไม่ได้ลดลงเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนนะครับว่าอยากจะให้ติดตามข่าวสารแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐใครว่างที่จะมาถึงขนาดมาช่วยเราขนาดนี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นสติสำคัญที่สุดนะครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณ
1: ที่ในการเตือนพี่น้องประชาชน
0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่เป็นจิตอาสาหลังจากเกษียณจากแบงค์ชาติแล้วขอนแก่นแล้วก็ออกไปทำงานจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องทางด้านการเงินที่บอก

0: ขอบคุณเอกสารต่างๆที่หาให้นะครับคุณสุภวัฒน์สาขาท่านนิติกรชำนาญการพิเศษที่ห้องไดโนเสาร์ที่ปกติเป็นห้องประชุมตอนนี้ก็ใช้เป็นห้องสำหรับรายงานผลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกอบจ.นะครับผมก็ได้ข้อมูลมาเต็มเลยล่ะนะครับก็คงจะมาพูดทางวิทยุต่างๆให้ท่านได้ฟังนะครับสำหรับการเลือกตั้งนะครับตอนนี้ก็หาเสียงกันอยู่นะแล้วแต่คารมของใครนะครับส่วนใหญ่ก็แล้วแต่เงินนี่แหละถ้าพูดกันตรงๆเพราะเงินสำคัญที่สุดพี่น้องบ้านเรามันจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมผมเคยพูดตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เป็นเด็กเล็กอยู่นะครับบอกว่าเมื่อไรตอนเรามีอายุขึ้นคงจะหายไปเรื่องการเชิญครับได้พูดได้ครับพูดครับพูดเลย
1: สวัสดีคร
0: ับ เสียงดังๆนะ
1: ได้ครับผม
0: ครับเอาเลย
1: ครับ
0: ได้
1: ผมไม่เห็นว่านายกบัญชรนี่หรือสจครับไม่ทำประโยชน์ให้อะไรเลย
0: เอาสจ
1: 20-30 ปีมาไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าน้นทางอะไรดีไม่เคยเห็นหน้ามาดูเลยเดือดร้อนเรื่องน้ำประปาก็เหมือนกันครับ
0: ครับ
1: ไม่มีครับ
0: ครับ
1: ผมว่า
0: ครับ
1: ยุนเถอะเราแก่สสนี่ของจังหวัดก็พอแล้ว
0: โอเคเนาะพอแล้วเนาะ
1: เรื่องเงินจริงๆครับได้เงินภาษี
0: ครับเวลาจะหมด
1: แล้วอีกเรื่องนึงครับท่านครับ
0: เร็ว
1: คนอีสานยังไม่ตื่นตัวเวลานี้นะครับอย่าขายที่ให้กับคนต่างชาติโดยเด็ดขาดโดยเขาจะใช้คนไทยเลยครับมาซื้อก่อนแค่อยากจะใช้นะว่าคนไทยที่จะซื้อที่เดียวของท่านเนี่ยเป็นใครมาจากไหนจีบเอาจริงๆแล้วเครื่องพื้นที่ท่านมีกันมากขนาดนี้ที่มาซื้อที่ดินฉันนะครับอย่าขายครับเพราะว่าต่างชาติเข้ามาอันตรายมากๆในอนาคต10-20ปีจะเป็นปัญหาในประเทศไทยแก้ยากมากครับผมสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณขอบคุณมากครับสั้นๆชัดเจน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7 กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้อง

0: คิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลลมมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันทพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
3: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัย
4: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre

0: เอ็ม99.50 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ไม่ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-20% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
4: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะแก่นเสียงแทนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท้เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกณช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าพบประชาชน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพบประชาชนค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกเช้าวันศุกร์ค่ะและวันนี้ค่ะเรามาพบกันในเช้าวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ค่ะดิฉันค่ะนางสาวปริยาพุทธธรรมผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเนื่องด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะติดภารกิจค่ะจึงมอบหมายให้ท่านมนัสชัยจึงตระกูลรองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาร่วมเป็นเกียรติกับเราในรายการค่ะซึ่งวันนี้ค่ะท่านก็จะเข้ามาโฟนอินให้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางโทรศัพท์แล้วก็มาพูดคุยกับเราในรายการได้ค่ะโดยผู้ชมนะคะสามารถเข้ามาชมผ่าน Facebook Live นะคะของสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เพจ PR ขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นสามารถมาคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้แล้วก็ฝากทุกท่านนะคะผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับเราในวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราก็ต้องขอต้อนรับค่ะท่านมนัสชัยจึงตระกูลค่ะท่านรองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งวันนี้ค่ะท่านกำลังโฟนอินกับเราอยู่ค่ะสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็พี่น้องที่รับฟังอยู่นะครับ
0: ค่ะโดยตอนนี้นะคะก็เห็นทางแบงค์ชาตินะคะได้มีการประกาศภาพรวมทางเศรษฐกิจอีสานในปัจจุบันค่ะท่านวันนี้ก็เลยอยากจะให้ท่านมนัสชัยค่ะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าภาพรวมเศรษฐกิจอีสานปัจจุบันเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็มีการสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างไรบ้างในพื้นที่ภาคอีสานเราค่ะ
1: ได้ครับก็จริงขอท้าความไปช่วงต้นปีก่อนละกันนะครับเศรษฐกิจอีสานในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราก็มีก็หดตัวไปพอสมควรนะครับจากเรื่องภาวะสงครามที่รุนแรงนะครับในถ้าเราจำกันได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาเข้าสู่เดือนมีนาคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีสถานการณ์สงครามใช่ไหมครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ประชาชนก็ได้รับผลกระทบการใช้จ่ายมากเศรษฐกิจก็เลยหดตัวนะครับพอมาไตรมาสสองเนี่ยนะครับก็สถานการณ์ก็ยังถือว่ายังมีความผันผวนสูงอยู่เศรษฐกิจยังค่อนข้างทรงตัวนะครับก็ถือว่าอาจจะยังไม่ได้ลดลงไปมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากครับเป็นสถานการณ์ที่ยังค่อนข้างทรงตัวนะครับ
0: ก็พูดเนื่องด้วยว่าช่วงที่ผ่านมาน้ำมันมันก็มีขึ้นลงจริงๆนะคะทุกคนก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดมากๆค่ะแล้วที่อย่างนี้ค่ะมันส่งผลต่อกำลังซื้อของกลุ่มเปราะบางแล้วก็ค่าของชีพด้วยไหมคะท่านเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยมันจริงๆมันก็รู้สึกว่ากระทบตอนนี้ก็ยังกระทบอยู่อยากให้ท่านเล่านิดนึงค่ะ
1: ครับใช่ครับก่อนหน้านั้นถ้าเราจำกันได้เราน้ำมันดีเซลที่เราใช้กันอยู่ครับเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ประมาณ30บาทต่อลิตรใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยบางจังหวะเนี่ยมันขึ้นไปถึงเกือบ50บาทนะครับก็แม้ช่วงหลังๆเนี่ยจะลดลงมาบ้างแล้วแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ในระดับที่ประมาณเกือบ40บาทนะครับมันก็เลยเนื่องจากน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนหลายๆอย่างนะครับมันก็ส่งต่อไปให้ทั้งวัตถุดิบราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมีการทยอยปรับสูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้เศรษฐกิจพี่น้องประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจเองเนี่ยก็มีได้รับผลกระทบนะครับประชาชนเองก็ต้องมาระวังการใช้จ่ายเราเห็นได้ชัดเลยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับที่ปกติเนี่ยจะมีคนเดินทางเข้ามาในอีสานค่อนข้างเยอะครับปีนี้ก็ลดลงไปพอสมควรเลยนะครับจากเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงที่มันเพิ่มขึ้นแล้วคนที่นอกพื้นที่ที่จะมาเที่ยวอีสานเองเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะครับจากเที่ยวบินต่างๆที่มีการปรับลดลงนะครับในช่วงนั้นนะครับก็เลยทำให้การใช้จ่ายการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยมันหดตัวไปนะครับในช่วงไตรมาส2แม้ในช่วงหลังๆเนี่ยก็อาจจะมีช่วงที่ปรับดีขึ้นบ้างนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้พอด้วยสถานการณ์ทางตะวันออกกลางนะคะก็กระทบมาอย่างยาวนานเนาะจนถึงนะปัจจุบันนี้คือประมาณเดือนกันยาต้นเดือนกันยาอย่างนี้ค่ะท่านทางภาคนอกจากว่าตอนเนี้ยทุกคนอาจจะได้รับผลกระทบจากค่าของชีพแน่ๆแหละแต่ว่าด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็การเกษตรนะคะอยากให้ท่านเล่าให้นึงค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับการท่องเที่ยวภาพปัจจุบันเนี่ยก็ดูมีการฟื้นตัวนะครับเนื่องจากตอนนี้ราคาน้ำมันอะไรก็มีการปรับลดลงมาบ้างนะครับแล้วก็มีหลายๆฝ่ายก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้แล้วก็ภาครัฐก็มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เลยเห็นการท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวนะครับส่วนภาคเกษตรเนี่ยก็ต้องบอกว่ารายได้เกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากด้านราคาเป็นหลักเลยนะครับโดยเฉพาะมันสำปะหลังและยางพาราเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งก็คือด้านต้นทุนเนี่ยมันก็สูงขึ้นเช่นกันนะครับโดยเฉพาะต้นทุนปัจจัยการผลิตต่างๆของพี่น้องชาวเกษตรนะครับในเรื่องของปุ๋ยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเราคำนวณสุทธิแล้วเนี่ยรายได้เกษตรกรสุทธิที่หักต้นทุนแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่งผลต่อกำลังซื้อของพี่น้องชาวเกษตรที่อาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับ
0: พูดถึงว่าก็น่าเป็นห่วงแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ครับตอนนี้ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ครับ
0: แล้วรัฐในเรื่องของภาคเกษตรไปแล้วภาคท่องเที่ยวไปแล้วค่ะและอย่างภาคอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้ถือว่าหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องราคาน้ำมันสูงขึ้นนะคะมันเริ่มมีการฟื้นตัวบ้างไหมคะท่าน
1: อุตสาหกรรมนี้เราเห็นการขยายตัวอยู่นะครับแต่ก็จะเป็นการขยายตัวเฉพาะบางกลุ่มอาจจะไม่ได้กระจายตัวมากนักนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็อย่างที่หลายๆท่านทราบข่าวในเรื่องของการส่งออกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวก data center พวกอะไรพวกเนี้ยที่ค่อนข้างดีนะครับก็เลยทำให้การผลิตตัวนี้เนี่ยในอีสานเนี่ยเราก็มีการผลิตตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ขยายตัวพอสมควรแต่ก็ต้องบอกว่าผลประโยชน์ที่จะกระจายไปยังภาคส่วนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะครับเพราะว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของภาคอีสานเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ 6% นะครับของการจ้างงานทั้งหมดนะการจ้างงานส่วนใหญ่เนี่ยของเราจะเป็นในการผลิตอาหารเครื่องดื่มเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังกลุ่มอื่นๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากครับ
0: แต่เมื่อกี้พอท่านพูดแล้วก็ใจชื้นอยู่นะคะว่าภาคอุตสาหกรรมก็เริ่มมีการฟื้นตัวมากกว่าในภาคอื่นๆเนาะก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยก็ใจชื้นขึ้นใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ครับอย่างน้อยก็ไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดนะครับก็ยังเห็นบางสาขาเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอยู่นะครับ
0: ค่ะแสดงว่าตอนนี้ขนาดนี้ก็คือการจ้างงานมันก็มีในแค่ส่วนประมาณหนึ่งใช่ไหมคะแต่พูดถึงว่าก็ยังมีการจ้างงานอยู่เป็นโฟลว์ปกติค่ะแล้วเนี่ยอยากจะให้พอเมื่อกี้เรามานั่งฟังแล้วปัญหามันเป็นราคาน้ำมันนะคะกำลังซื้อก็ทำให้กำลังซื้อมันเปราะบางมากขึ้นใช่ไหมคะรวมถึงค่าครองชีพซึ่งขณะนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางก็มีสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวไปมาๆอย่างนี้ภาคท่องเที่ยวภาคเกษตรอุตสาหกรรมอยากจะให้ท่านเล่านิดนึงค่ะว่าการมองไปอีกข้างหน้าในครึ่งปี2569ค่ะว่าอะไรไหมคะคือปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจอีสานกลับมาขยายตัวอีกครั้งค่ะ
1: ครับจริงเราคิดว่าเศรษฐกิจอีสานครึ่งปีหลังเนี่ยครับน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากสองเรื่องด้วยกันที่เรามองระดับก็คือเรื่องแรกเรื่องมาตรการภาครัฐนะครับอย่างมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอันนี้ก็เข้ามาช่วยพยุงกำลังซื้อได้นะในช่วงที่รายได้ของคนอีสานเนี่ยยังค่อนข้างอ่อนแอตัวมาตรการนี้เนี่ยเราคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาในอีสานเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเยอะครับเทียบเท่ากับ 3% ของขนาดเศรษฐกิจอีสานเลยนะครับแล้วเราก็จากการที่เราติดตามข้อมูลเนี่ยก็พบว่าในแต่ละเดือนที่มีมาตรการเนี่ยการใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เกือบเต็มวงเงินนะครับ90%กว่านะครับเพราะว่าไอ้วงเงินตรงเนี้ยก็ไม่สามารถทบไปได้ใช่ไหมครับก็ทำให้คนต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เข้ามาช่วยหมุนเวียนในเศรษฐกิจนะครับในช่วงไตรมาส3เนี้ยก็จะเห็นตรงนี้เต็มแล้วก็ แนวโน้มการท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงปลายปีเราคิดว่าก็น่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องเผื่อนิดนึงว่าถ้าสถานการณ์สงครามหรือว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงขึ้นมากเหมือนช่วงต้นปีนะครับการท่องเที่ยวก็น่าจะกลับมาได้เราเห็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ก็คาดว่าจะดึงดูดเม็ดเงินได้เยอะนะครับอย่างปลายปีเนี่ยก็จะมีงานใหญ่มหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานใหญ่ระดับประเทศระดับโลกเลยทีเดียวที่จะดึงดูดคนเข้ามาในอีสานได้นะครับรวมถึงจังหวัดอื่นๆเองก็จะมีงานประเพณีต่างๆที่เป็นงานเป็นงานประจำปีของเขานะครับที่ปีนี้หลายๆที่ก็มีการจัดกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไหลเรือไฟนครพนมบั้งไฟพญานาคที่หนองคายหรือว่าแห่ปราสาทพึ่งที่สกลนครนะครับพวกนี้เราก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอสมควรและทำให้แนวโน้มไตรมาสครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกพอสมควรเลยครับ
0: ฟังเราใจชื้นเลยค่ะท่านเพราะว่าพูดถึงว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าจากที่ฟังมาแล้วกิจกรรมในพื้นที่อีสานมันน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มารวมไปถึงโครงการไทยช่วยไทยตัวดิฉันเองค่ะก็ได้ใช้ไทยช่วยไทยอยู่เป็นประจำทุกเดือนค่ะ
1: ขออ
0: ีกเสียงนึงค่ะท่านอันนี้ค่ะอยากจะให้ท่านค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นสักนิดนึงค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ได้ครับก็ยิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการนะครับในช่วงนี้ตัวต้นทุนต่างๆเองก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับก็อยากจะให้บริหารจัดการต้นทุนให้ดีนะครับในเรื่องของวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะต้องมีการกระจายในการจัดหาวัตถุดิบเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วในช่วงก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีบางช่วงที่วัตถุดิบขาดแคลนหรือว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้มันก็ยังมีสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับส่วนเกษตรกรเองเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องฟ้าฝนให้ดีนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่เอลนีโญค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มันจะมีผลกระทบต่อการเพาะปลูกอะไรต่างๆรวมถึงช่วงนี้ก็สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะครับอาจบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยต้องติดตามดีๆนะครับเพราะอาจจะกระทบกับการเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้นะครับส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยผมอยากฝากในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการเงินนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะยังไม่ได้ดีมากต้นทุนสูงนะครับบางครั้งเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหารายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายแล้วถ้าเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องเนี่ยอยากจะให้รีบไปพูดคุยเจรจากับเจ้าหนี้นะครับเพราะว่าก่อนที่จะเป็นหนี้เสียเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้ก่อนนะหลังเป็นหนี้เสียแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะอีกแบบนึงนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามมาตรการต่างๆของแบงค์ชาติที่ออกมานะครับในเรื่องมาตรการทางการเงินเนี่ยก็จะมีอยู่ถ้าท่านมีเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือหรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อนะครับขอรับความช่วยเหลือนะครับหรือว่ามีมาตรการไหนที่ท่านดูแล้วว่ามันเหมาะกับท่านนะครับท่านสามารถที่จะก็น่าจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้แบงก์ชาติมีแอปแบงก์ชาตินะครับให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับก็จะรวบรวมมาตรการข้อมูลข่าวสารมาตรการต่างๆสามารถเข้าไปดูได้หรือว่าอยากจะติดต่อนะครับเจ้าหน้าที่ขอคำปรึกษาแนะนำต่างๆก็ได้นะครับมีช่องทางให้สามารถที่จะพูดคุยกันได้สะดวกง่ายขึ้นเลยนะครับช่วงนี้ครับ
0: ค่ะท่านใดนะคะที่สนใจแอปพลิเคชันแบงก์ชาติอยากจะปรึกษาในเรื่องของทางการเงินใช่ไหมคะท่านก็สามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันแบงก์ชาติได้หรือว่าเข้าไปดูที่ เว็บไซต์ของทางแบงก์ชาติได้ใช่ไหมคะท่าน
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะก็นี้นะคะก็ถือว่าวันนี้มีสาระดีๆมากๆพูดถึงว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นนี้ได้คลายความกังวลในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่ขอนแก่นแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานโดยรวมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านมนัสชัยจึงตะโกนะคะก็ได้มาเล่าเรื่องราวดีๆให้เราฟังค่ะและค่ะสุดท้ายนี้ค่ะก็จะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการของเรานะคะก็ว่านานาสาระในวันนี้ ได้ท่านมนัชชัยจึงตะโกนค่ะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะประจำวันที่4กันยายน2569ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านมนัชชัยจึงตะโกนค่ะท่านรองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านทรงศิริแก้วคำท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นท่านอาชิรยามังธานีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านในวันนี้ค่ะและเราจะมาพบกับรายการผู้ว่าพบประชาชนใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะเวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และ AM 621 kHz ค่ะรับชมได้ทาง Facebook Live ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและเพจ PR ขอนแก่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะเวลาของเราแล้วก็ท่านมนัชชัยนะคะก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราต้องขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องและสร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้าน

0: ิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center และทบทวนการปรับผังเมืองจากผู้เชี่ยวชาญ
2: นายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษส่วนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตเปิดใช้อาคารว่ามีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้ายอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของคลาวด์ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนขอให้ฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญครั้งกฤษณ์ แก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยาอย่างเต็มที่
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคในอำเภอรือซอหน่วยกำลังในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอัศมิงดือราซออายุ56ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบพรสตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมพูดคุยใหกำลังใจญาติและครอบครัวท่ามกลางการดูแลของหน่วยงานในพื้นที่โดยยืนยันว่าจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอวัดสมุรีอำเภออาสามอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เวลาฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนศกนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดียลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่4กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมข้องหูต้นนี่แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซากผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สิน้ำไปแก้ให้ฮอดหน้าเพิ่นเด้อ

พี่ที่หูว่านี่แบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบไหนก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมข้ามเก็บข้ามเสียงเลี้ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอลหรือต้อง

0: prochaine fois.
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: มีอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้ะเงินติดล
1: ้อเฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
2: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
1: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
3: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
2: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบกันกับเดย่าค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10:10 นโดยประมาณไปจนถึง11:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะวันนี้พบกันกับวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่4 กันยายน 2569 10:22 นเราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับงานเพลงเพราะๆตลอดจนเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองวันนี้ทักทายกันกับงานเพลงตัวอ้ายเป็นคนสุดท้ายได้บ่อนะคะงานเพลงของคุณไผ่พงษ์สะท้อนนั่นเองค่ะหยิบนำมาฝากกันนะคะกับวันนี้มีเรื่องราวอะไรนำมาฝากกันบ้างว่ากันด้วยเรื่องราวกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้ากับคอนเซปต์รายการเลาะเมืองขอนนะคะซึ่งจังหวัดขอนแก่นค่ะเตรียมจัดงานใหญ่ตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมยกช่อฟ้าวิหาร500ปีหลวงพ่อพระรับนั่นเองซึ่งงานนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569ที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้เตรียมรวมพลังชาวบ้านจาก26อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเลยทีเดียวได้เตรียมพลังชาวบ้านจาก26อำเภอค่ะเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมในงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมซึ่งงานนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569ที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะนั่นก็เพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งต่อมรดกภูมิปัญญาอีสานสู่สังคมยุคใหม่นั่นเอง กำหนดการและกิจกรรมสำคัญมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะกิจกรรมที่สำคัญค่ะประกอบไปด้วยพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองและเจ้าจอมคำแว่นเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะโดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายคฬาวาสค่ะโดยมีพระธรรมวชิระสารเมธีค่ะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมนำประกอบพิธีทางศาสนาถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวิหารและพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานบ้านเรานะคะนอกจากนั้นค่ะพิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคณหุตหลวงพ่อพระรับซึ่งเป็นวาระบุญครั้งสำคัญของจังหวัดขอนแก่นของเราค่ะทั้งนี้ค่ะโดยภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นลานวัฒนธรรมและตลาดสร้างสรรค์จาก26อำเภอทั่วทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนนะคะเพื่อแสดงงานศิลปะหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นรอบพระอุโบสถทีเดียวกิจกรรมร่วมสร้างความสัมพันธ์ค่ะกิจกรรมกินเข่าห่วมผ้าผู้ว่าขอนแก่นเนาะค่ะกินเข่าห่วมผ้าผู้ว่าขอนแก่นเนี่ยก็หมายถึงว่ากินข้าวร่วมกันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนอกจากนั้นมีการแสดงหมอลำและการประกวดสวดสรพัญญะในหัวข้อเสียงศรัทธาถวายหลวงพ่อพระรับซึ่งงานนี้ค่ะนับเป็นศูนย์รวมใจหรือว่างานตุ้มโฮมของชาวขอนแก่นนั่นก็เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่ารากเหง้าทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานมรดกอีสานอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะกับงานตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมยกช่อฟ้าวิหาร500ปีหลวงพ่อพระรับในวันพุธที่9กันยายน2569ที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนนะคะกับการทักทายกันแนะนำงานเพลงส่งกำลังใจถึงกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ในช่วงนี้นั่นเองมาถึงงานเพลงนี้กันบ้างกับงานเพลงของคุณทีเล็กไปฟังเต้ยสั่งลากันค่ะ

คือบ่เห็นเจ้าอยู่หน้าเวทีไปอยู่ใส่น้องนาลืมกันแล้วบ่สู้พี่คือปล่อยให้บักผู้บ่าวอินดีต้องเยินหน้าลา

0: ราบหรือไม่คะว่าผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีค่ะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ค่ะผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ฟ้องนะคะมีสิทธิ์ตามมาตรา 44/1 ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าค่าเสียหายทางแพ่งนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งใหม่และก็ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจากศาลด้วยค่ะและศาลท่านก็จะพิจารณาค่าเสียหายนี้รวมไปกับการพิจารณาคดีอาญาเลยนะคะสำหรับหลักในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ค่ะข้อที่1จะต้องเป็นคดีอาญาที่อัยการเป็นโจทย์ฟ้องค่ะสำหรับคดีอาญาที่ผู้เสียหายฟ้องเองนั้นไม่สามารถเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 44/1 ได้นะคะข้อที่2ค่ะระยะเวลาในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นั้นผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่พนักงานอัยการยื่นคำฟ้องต่อศาลไปจนถึงก่อนที่ศาลจะมีการสืบพยานในนัดแรกนะคะและข้อที่3ค่ะค่าเสียหายที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกร้องได้ก็จะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินนะคะซึ่งค่าเสียหายเหล่านี้ตัวอย่างก็เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ระหว่างที่ทำการรักษาพยาบาลค่าปลงศพค่ะค่าจัดการงานศพหรือค่าที่จะต้องนำไปซ่อมแซมทรัพย์สินนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะศาลไทยก็ใช้หลักในการพิจารณาค่าเสียหายโดยพิจารณาจาก2ประการคือพฤติการที่เหมาะสมนะคะและก็อีกข้อหนึ่งก็คือความร้ายแรงจากการทำละเมิดของจำเลยนั่นเองค่ะถ้าหากท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยว่าการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้จะสามารถทำได้อย่างไรต้องใช้เอกสารใดประกอบได้บ้างท่านสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะกับสารคดี3นาทีกับอัยการแผ่นดินว่ากันด้วยเรื่องราวของสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญานั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนกับตอนนี้10:41 นอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าตรงนี้ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage ซึ่งกำลัง Facebook ไลฟ์สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองกับการทักทายกันแนะนำงานเพลงนะคะส่งข้อความมาได้ที่ช่องทางคอมเมนต์นั่นเองกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวฝนฟ้าพยากรณ์กันค่ะกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้แจ้งเตือนอีสานตอนบนค่ะเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้นะคะ4ในวันที่4วันนี้จนถึง7กันยายน2569ขอนแก่นเฝ้าระวังฝนตกหนัก5ถึง6กันยายนหวั่นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะซึ่งในช่วงตั้งแต่วันนี้ค่ะ4กันยายนไปจนถึง7กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ค่ะในวันนี้นะคะวันศุกร์ที่4กันยายน2569จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากก็คือจังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมีดังนี้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้นะคะจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่5กันยายน2569จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากมีดังนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่5กันยายน จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูและจังหวัดขอนแก่นส่วนในวันพรุ่งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักก็คือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นั่นก็คือประกาศแจ้งเตือนระหว่างวันนี้4กันยายนไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายน2569นั่นเองโดยสามารถดูประกาศเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage กรมอุตุนิยมวิทยาและเพจ PR ขอนแก่นปชส.จุดขอนแก่นนั่นเองค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะหลากหลายงานเพลงที่แนะนำกันมานะคะกับงานเพลงที่เปิดไปสักครู่นี้จากหนุ่มชายทุ่งกลางเมืองนะคะแนะนำงานเพลงมาบอกว่าฝากถึงดร.วิวดร.ธีรพงศ์ดร.สมยงหัวหน้าโอเล่คุณสายยานคุณจุ๋มอมรรัตน์นะคะแล้วก็ฝากถึงป๋าพชนคนนอนทุ่งนักปราชญ์ชาวบ้านบ้านหนองโกยด้วยซึ่งเปิดไปแล้วงานเพลงรักแท้นะคะแล้วก็งานเพลงฝนตกฟ้าร้องสอนคีรีค่ะแนะนำจากคุณผู้ฟังที่อำเภออุบลรัตน์นั่นเองกับการทักทายการแนะนำงานเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์043-236-726นะคะและเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะเราไปฟังงานเพลงนี้ด้วยกันกับงานเพลงฝนตกฟ้าร้องค่ะ

งานเพลงสาวแม่ห้องสอนค่ะแนะนำจากคุณผู้ฟังที่อำเภอน้ำพองนะคะกับงานเพลงปีหน้าแต่งแน่แนะนำจากสาวภูเวียงจัดให้คุณตามคำขอแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับช่วงนี้ค่ะมาถึงกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจกับมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรถไฟทางโดยมติคณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้ชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ประดังเบซาวงเงิน 1.06 แสนล้านค่ะเพื่อการขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้นั่นเองจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเมื่อ31สิงหาถึง1กันยายนที่ผ่านมานะคะได้มีมติเห็นชอบค่ะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะคะระยะที่2สายใต้3โครงการด้วยกันได้แก่1ค่ะช่วงรถไฟสายใต้คือช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานี2ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่วงเงินนะคะ 61,534 กว่าล้านบาททีเดียวและช่วงที่3ค่ะช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาค่ะโดยทั้งนี้ค่ะการปรับเพิ่มวงเงินจากเดิมที่เคยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568ค่ะเนื่องจากทางรฟท.นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองมีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านต้นทุนที่ผันผวนและควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างทางรถไฟรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันค่ะตลอดจนวางแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วม

0: ไปทางคู่สายใต้ชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ประดังเบซาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มการขนส่งนั่นเองค่ะกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะคือช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงสัปดาห์ต่อไปค่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่7กันยายน2569จะมีการปรับผังรายการนะคะช่วงเวลาที่เราจะมาเจอกันส่วนรายการของเดย่าก็จะขยับไปเป็น4โมงเย็นก็คือ 16.10 นในรายการสวัสดีขอนแก่นนะคะส่วนช่วงเช้า10โมงถึงเที่ยงก็จะมีรายการอื่นๆที่มีเนื้อหาสาระที่นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเช่นเคยยังไงก็ติดตามกันนะคะกับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในวันจันทร์ที่7กันยายน2569วันนี้ลาคุณไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน

0: ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
1: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประกาศแจ้งการเปลี่ยนจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำหนดให้ยื่นคำร้องณบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและกรมสรรพากรสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนรวมถึงการให้ทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุตินโยบายด้านความหลากหลายซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผิวขาวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต้องเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่านโยบายดังกล่าวอาจกระทบสถาบันการศึกษามากถึง 18,000 แห่งและนักเรียนราว 750,000 คนที่อาจเข้าข่ายได้รับทุนการศึกษาตามเชื้อชาติขณะที่กลุ่มสิทธิพลเมืองมองว่านโยบายด้านความหลากหลายช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติที่สะสมมานานในสหรัฐหลายสิบปีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา11นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอคุระบุรีอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่4กันยายน พุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: เป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
8: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลารายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นค่ะมาร่วมใจกันลดอุบัติเหตุนะคะในการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเรานะคะบางทีเสียทรัพย์สินเงินทองนี่คือยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าถึงเลือดตกยางออกถึงขั้นชีวิตอย่างเงี้ย
2: บอกเลยนะว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดนะคะในชีวิตเราแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเจอนะคะกับการขับขี่การเดินทางไปทำธุระปรับปรังที่สำคัญหรือจะออกไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์กันแล้วนะคะถ้าใครจะเดินทางท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะก็เช็ครถนะเช็คสภาพรถค่ะเลื่อนล้อต่อภาษีหรือทำความสะอาดภายในรถกันหน่อยเพราะช่วงนี้ก็มีโรคระบาดโควิดระบาดเข้ามาอีกแล้วสภาพอากาศที่เป็นฝนตกนะหรือว่าเป็นบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำแบบนี้แหละค่ะไม่ว่าจะเดินทางไกลๆนะขอให้ทุกท่านทุกอาชีพมีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็ขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะเทคนิควันนี้เช่นเคยนะคะการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ไม่ไปจี้ท้ายมากเพราะช่วงฤดูฝนถนนลื่นนะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะเราก็ไม่อยากจะให้ตนเองเดือดร้อนไม่อยากจะให้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะยิ่งถ้าเราผิดทุกทางนี่คือก็ต้องว่ากันทั้งการปรับกันไปนะหรือถ้าหนักกว่านั้นนี่ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายกฎระเบียบในการขับขี่นะคะก็มีการปรับจับกันไปแล้วค่ะตามกฎหมายกฎระเบียบไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะที่คิดว่ามีเงินมีอำนาจมีฐานะหรือมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตแล้วฉันจะต้องแบบขับรถแบบนี้ประมาณนี้อย่างนั้นนะคะแล้วแสดงออกถึงพฤติกรรมการขับรถที่อาจจะไม่ปลอดภัยหลายอย่างนะคะแต่ไม่ใช่จำเป็นจะต้องบอกว่ารีบเร่งหรอกนะคะบางคนบอกเนี่ยพื้นที่โซนเนี้ยเป็นถิ่นของฉันนะฉันจะขับยังไงแบบไหนนี่คือต้องระวังไม่มีนะไม่มีใครที่ต้องมาเป็นผู้ที่แสดงถึงความมีอิทธิพลเหนือกว่าใครนะคะประชาชนทุกคนใช้ถนนหนทางเท่าเทียมกันหมดแต่จะต้องภายใต้กฎหมายกฎระเบียบนะคะที่มีกฎหมายกฎระเบียบให้ปฏิบัติร่วมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ต้องมาปฏิบัติร่วมกันเดินทางหรือจะข้ามถนนนะคะถ้าเป็นจุดที่ทางม้าลายเห็นผู้คนจะข้ามถนนมาแล้วยังเฉยเมยยังเพิกเฉยแล้วค่ะก็สื่อถึงเรียกว่าแสดงพฤติกรรมนะคะที่อาจจะไม่เหมาะสมนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปสอบใบอนุญาตขับขี่รถนะเรื่องของมารยาทการขับรถน้ำใจหรือว่าเอื้อต่อเพื่อนร่วมทางอย่างเงี้ยนะก็จะสะท้อนถึงตัวเราเองนะคะว่าให้เราเอ๊ะนะเหมือนย้ำคิดย้ำทำให้เรากลับมาร่วมปฏิบัติกันอีกครั้งไม่ใช่แค่ทราบกฎหมายกฎระเบียบแต่ต้องเคารพแล้วก็นำมาปฏิบัตินะคะเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละค่ะในการที่เราขับขี่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีนะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะถ้าเกิดไม่ได้ปฏิบัติตามตรงนี้ก็จะทำให้นี่แหละต่างคนต่างขับต่างคนต่างไม่เห็นการต่างคนต่างไปนะคะเหมือนไม่คิดว่าเพื่อนร่วมทางจะเสี่ยงขนาดไหนหรือคิดว่าตนเองนี่คือแบบเซียนในการขับรถแล้วนี่นะคนอื่นจะเบรกทันไม่ทันก็ช่างอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะแบบนั้นรู้สึกว่าพฤติกรรมในทุกวันนี้แล้วเสียงสะท้อนมาจะประมาณนั้นแหละนะคะท่านจะรีบเร่งขนาดไหนอย่างที่ว่ากันไปนะคะทุกอย่างมีกฎหมายกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติร่วมกันนะในการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่ว่ากันไปแล้วค่ะการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยในแต่ละวันแล้วก็วันนี้วันศุกร์กันแล้วยิ่งขากลับนะบางทีเลิกงานเลิกเรียนเด็กเลิกเรียนนะคะแล้วก็จะมีรถทุกประเภทเลยโดยเฉพาะรถรับส่งน้องๆหนูๆ นักเรียนนะหรือว่ารถนักเรียนนี่แหละนะคะก็ให้ทางแล้วก็ขับช้าๆถ้าเห็นรถประเภทดังกล่าวนี้นะคะเราก็อาจจะให้ทางสักหน่อยหรือไม่แซงในขณะเดียวกันพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลเด็กๆตั้งแต่เริ่มขึ้นรถลงรถนะคะแล้วก็ภายในรถก็ต้องปลอดภัยค่ะมีที่นั่งปลอดภัยนะเก้าอี้ต้องปลอดภัยนี่มีเซฟตี้เบลต์รวมไปถึงกระจกต่างๆด้วยนะไม่ให้เด็กได้นำแขนนำอะไรต่างๆมาหยอกล้อกันเหล่านี้เป็นต้นนะเพื่อความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะวันนี้คือมาเตือนสติทุกท่านนะรวมไปถึงเป็นเรื่องราวค่ะที่เรา
12: จำเป็นต้องมานำเสนอกันนะคะเพราะนี่คือรายการสัญจรปลอดภัยที่จะเน้นการประชาสัมพันธ์ขับขี่ขับรถใช้ถนนให้ระมัดระวังกันนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะชมสดนะบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดตามระบบ FM 99.50 MHz นะคะอยู่กับจิรพรข้างๆนะตรงนี้มีงานเพลงค่ะเมื่อวานนี้มีซาวด์เข้ามานะคะงานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูณนะคะวันนี้ทักทายขึ้นมาอีกเนาะงานเพลงนี้ดอกจานประหารใจค่ะจัดให้เลยนะสำหรับในช่วงนี้ใครอยากทักทาย043-236-726นะคะทักทายงานเพลงหลังใหม่เข้ามาได้ค่ะ

ี้นะคะงานเพลงที่หลายท่านใจตรงกันนะคะดอกจานประหารใจคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะนี่คือช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยทางสทขอนแก่นนะคะมาร่วมใจกันลดอุบัติเหตุขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังนะคะจะเดินสายกินลมชมวิวหรือฟังในรถณตอนนี้หรือทำธุระหลายอย่างนะหลากหลายอาชีพนะคะก็สู้ๆเท่านั้นแหละอย่าฝากชีวิตไว้กับตัวเลขเพียงอย่างเดียวนะคะนี่บางท่านแซวนะคะซื้อหวยไม่ถูกคือว่าฟาดเคราะห์โอ้โหที่สุดเลยนะคะจู่ๆก็มีเรื่องให้ฟาดเคราะห์เพราะว่านะคะแก้เคล็ดโดยการเหมือนให้กำลังใจตนเองโดยการที่บอกฟาดเคราะห์นะถ้าไม่ซื้อถ้าไม่มีเคราะห์ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าจะไม่ถูกนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณหลังไมค์ด้วย FC แล้วคุณแม่ FC นะทักทายงานเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้บนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะคุณพี่อธิราชมายุรวาทนะคะก็สวัสดีนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็มีคุณพี่หนูแดงจริงๆนะคะคุณพี่อธิราชมายุรวาทนะสวัสดีครับคุณจิรพรวันนี้อากาศฝนตกรินนี่ฝนตกโปรยๆนะคะแล้วก็มีวันนี้ตกๆนะคะแล้วก็อาจจะครึ้มๆแบบนี้แหละนะคะฝนฟ้าคะนองนะคะเดี๋ยวสภาพอากาศสลับกันไปด้วยนะฝนฟ้าคะนองในอีสานตอนบนน้ำฟังร้อยละ60ของพื้นที่นะขอนแก่นร้อยละ40ประมาณนี้แหละคือจะอยู่ในช่วงห่วงระหว่างที่มีฝนน้ำฟังแล้วก็ทั้งเด็กนักเรียนทั้งผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวตากฝนบ้างเดี๋ยวหลบเข้าที่ร่มวันต่อมาในสัปดาห์นี้ป่วยคราวนี้นะก็พักผ่อนนะแล้วก็หาหมอก่อนนะเพื่อจะได้ทานยานะคะตามที่คุณหมอได้ตรวจเราแล้วแต่ไม่ใช่ไปเลือกซื้อยามาทานเองนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายหนักกว่าเดิมนะคะก็สวัสดีคุณพี่โซวิลโซล่าเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเนี่ยต้องไปมาสาสหน่อยไหมนี่นะคะแต่เกิดไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวจากการที่นี่แหละนะคะแพ้อากาศฝนตกแดดออกบ้างหรือไปตากฝนก็ดูแลสุขภาพนะคะหาหมอค่ะอย่าปล่อยตนเองจนทำให้เป็นไข้แล้วติดเชื้อหรือโควิดอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะระบาดกระจายเป็นวงกว้างอีกนะคะหลายท่านบอกโอ้นี่โรคโควิด-19 กลับมาเยือนอีกแล้วนะคะตัวฉันเองก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆนะอยู่ห่างกับคนที่ในครอบครัวเราคนที่เรารักนะหรือว่าในสังคมรอบด้านนะคะไม่อยู่ใกล้ใครแล้วค่ะอยู่กับตนเองแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะไม่จะเป็นของใช้นะไม่จะเป็นพวกไมโครโฟนหรือห้องอากาศต่างๆเราชุบเช็ดแอลกอฮอล์นะเบื้องหลังนะเพื่อให้ตนเองปลอดภัยและก็จะทำให้เพื่อนร่วมงานหรือคนที่จะทำงานด้านนี้นะคะใช้อุปกรณ์ร่วมกันนะก็ลดเรื่องของการกระจายเชื้อไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะและก็คนที่นั่งรถโดยสารสาธารณะก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะพกผ้าเปียกเนาะที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่นะคะหรือบางท่านสะดวกสวมแมสก์ก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดเหล่านี้เป็นต้นค่ะก็ถือว่าต่างคนต่างเฝ้าระวังนะคะซึ่งทราบวิธีการรับมือโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือโควิดในกลุ่มเหล่านี้ก็จะช่วยให้โรคระบาดเหล่านี้นะคะไม่แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างนั่นเองค่ะ 10:27 นไปฟังกันต่องานเพลงงานเพลงนี้มีชื่อว่าดูแลแค่รอยยิ้มนะคุณแม่ FC ค่ะบอกอยู่แถวอะไรนะนนท์หนองสามนะคะนี่ฟังในรถนะคะอดไม่ได้เลยที่จะไม่โทรมาอดกลั้นไม่ได้นะถ้าไม่โทรแล้วแบบเดี๋ยวจะบ่นคิดถึงกันนะวันนี้วันศุกร์กันแล้วค่ะวันนี้วันศุกร์กันแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากจะทักทายกันนะคะก่อนจะเจอกันอีกก็ต้องเป็นสัปดาห์หน้านะคะลองทักทายเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะฟังในช่วงนี้สภาพอากาศแบบนี้เดินทางขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวังกันแล้วกันงานเพลงของคุณสิริพรอําไพพงศ์นะคะพิเศษเลยสำหรับคุณแม่ FC ทักทายเข้ามาแล้วก็ทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะ

เป็นงานเพลงที่น่ารักมากเลยนะคะมีความหมายที่ดีมากนะคะขอบคุณกำลังใจเราไปถึงหลังไมค์ทุกท่านเลยว่าจะเป็นสื่อสารด้วยงานเพลงแล้วก็เรื่องราวของประสบการณ์นะกับการขับขี่ขับรถแล้วก็ฝากแชร์แล้วก็ฝากให้กับผู้ดำเนินรายการช่วยประชาสัมพันธ์นะว่าช่วงนี้มีมอเตอร์ไซค์นะขับเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชะลอนะจะยังไงดีล่ะนะคะก็คือเนาะถ้าเกิดว่าใครมีคนในครอบครัวหรือขับรถเร็วนะหรือค่อนข้างจะแบบเป็นลูกหลานวัยรุ่นหน่อยก็ช่วยเตือนนะคะและส่วนหนึ่งก็คือตัวของแต่ละท่านเองอ่ะที่ขับขี่ขับรถไม่จะเป็นเยาวชนน้องๆหนูๆที่มีรถนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้โดยการนำรถนะคะไปเรียนหนังสือไปทำธุระปรับปรางต่างๆคือขับเองได้ค่ะก็อย่าขับเร็วก็แล้วกันนะอย่างที่ว่ากันไปเพราะช่วงนี้ฝนตกนะชุ่มฉ่ำถนนหนทางก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะบางทีดินสไลด์ดินซุดหรือมีหลุมอยู่ข้างหน้าแล้วมองไม่เห็นอย่างเงี้ยขับด้วยความเร็วเบรกไม่ทันก็เสียหลักเงี้ยนะคะหรือมีคันอื่นนะคะเขาวิ่งมาทางตรงเราจะออกตามตรอกซอกซอยก็ต้องหยุดก่อนชะลอก่อนแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวไว้นะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแน่นอนก็น่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายแหละชัดเจนที่สุดแล้วทางตรงมาทางขวาเนี่ยอย่าเพิ่งออกตัวออกไปนะแล้วก็ต้องดูก่อนมองซ้ายแลขวาดีอันนี้ก็เพื่อที่คนที่เขาวิ่งทางตรงคือเขามาทางตรงอยู่แล้วท่านพรวดพลาดออกไปบางทีจะให้คนที่เขามาทางตรงอะนะคะวิ่งด้วยความเร็วแล้วมาเบรกก็ไม่ใช่ละนะคุณฟังนี่คือสิ่งที่เสียงสะท้อนนะคะหรือว่าส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีสติในการขับรถและก็ขอบคุณส่วนหนึ่งที่นำเรื่องนี้นะคะมาให้เราได้ช่วยย้ำประชาสัมพันธ์ให้หลายท่านที่ขับขี่ขับรถอยู่ณตอนนี้นะคะว่าเป็นเรื่องจริงนะเราต้องชะลอความเร็วคือไม่ขับเร็วนั่นแหละนะคะเอาไปต่อนะคะงานเพลงวันนี้นะคะก็หลายท่านเลยนะคะที่บอกรอชมรอติดตามส่วนงานเพลงนี่คือขอเป็นงั้นแหละว่าอย่างนั้นที่สุดจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเติมเต็มกำลังใจให้ขึ้นสทขอนแก่นสื่อตรงประชาสัมพันธ์ค่ะ11:33 นะคะกับงานเพลงนี้งานเพลงนี้นะคะทักทายเข้ามาอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพี่อธิราชมายุรวาทเนาะตัวไกลใจหักมั่นนะคะของคุณไผ่พงศธรค่ะ

0: ทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ในช่วงนี้นะคะหลายท่านก็ทักทายงานเพลงเข้ามาแล้วก็บอกชมเพลินนะคะใกล้ทานข้าวเที่ยงด้วยบางท่านก็ยังไม่ทานข้าวเช้าเลยนะคะข้าวเที่ยงหรือข้าวเช้าก็ไม่รู้นะแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะบอกว่าทานข้าวในรถก็มีนะคะส่งของส่งพัสดุนะอยู่แถวบ้านทุ่มนะคะแต่ว่าต้องส่งให้กับลูกค้าค่ะต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถนะบนท้องถนนนะคะวันนี้สภาพอากาศยังมีฝนโปรยปรายฟังระมัดระวังกับการเดินทางแล้วก็ตรอกซอกซอยเล็กๆนะคะชะลอหรือหยุดก่อนมองซ้ายแลขวาแล้วก็ใช้ไฟสัญญาณให้ชัดเจนนะคะท่านจะซ้ายหรือขวานั่นเองค่ะไม่ใช่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยนะคะแล้วเวลาจะเลี้ยวนี่คือคันอื่นเขาไม่ทราบหรอกนะจะเดาใจกันก็ไม่ได้นะก็ขอบคุณนะคุณพี่สมบัติสุวรรณานะเข้ามาติดตามกันแล้วและก็คุณพี่อธิราชมายุรวาทคุณปีสุขโขไขกันด้วยค่ะมีงานเพลงนะแถวพระยืนด้วยทักทายงานเพลงนี้เข้ามา On Sunday นะของคุณฝนธนสุนทรค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ไปต่อแล้วกันนะคะสำหรับงานเพลงค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะบริแรม7ค่ำนะคะเดือน9ปีมะเมียทักทายเข้ามานะคะพิเศษเลยสำหรับคุณพี่หนูแดงจริงๆงานเพลงนี้ค่ะคิเรแต่นิสัยดีงานเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างนะคะสไตล์แบบลูกทุ่งที่เรียกว่าฟังกันในช่วงของขับขี่กับรถใช้ถนนแล้วกันอย่าเพิ่งหลับกันนะคะล้วนแล้วแต่แต่งแต้มสีสันงานเพลงจากแฟนคลับทั้งนั้นนะมีแอบแซวด้วยบอกเปิดตำอารมณ์พูดเหมือนรายการหรือเปล่านี่ไม่เลยนะคะซึ่งก็เรียกว่าด้วยนี่แหละนะหลายท่านนะคะเป็นที่ประจักษ์เลยว่ามี FC เยอะแยะมากมายทั้งบนเพจสรขอนแก่นกรมราชสัมพันธ์และก็หลังไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เนาะตามที่ท่านทักทายงานเพลงเข้ามาค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพอ
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อโตรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: แน่นอนเลยทีเดียวเชียวเนี่ยลองเช็คดูในเรื่องของเอกสารนะที่สำคัญมากนะกับรถยนต์แล้วก็เกี่ยวกับตัวเรานะใบอนุญาตขับขี่ขับรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นมีแล้วหรือยังหรือมีแล้วอาจจะหมดอายุหรือเปล่านะก็ไปดำเนินการนะที่ทางกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งในจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ใกล้นะคะอยู่ในพื้นที่นั้นนะต้องเข้าไปติดต่อนะคะเพื่อเรียกว่าเอกสารต้องเป๊ะนะคะคุณฟังเผื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราชนเขามาชนเราเขามาละเมิดอะไรต่างๆนานาเราก็จะได้เอาเรื่องที่เรามีในตัวบทกฎหมายนะหรือว่าเอกสารที่เราพร้อมเนี่ยเราทำถูกต้องนะคะส่วนหนึ่งก็จะได้ลดเรื่องของโทษอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรียกว่าลึกลับซับซ้อนอะไรนะถ้าเกิดเรามีรถเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วเราก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเราด้วยนะคะในกรณีคปภ.หรือไม่นะหรืออยากจะทำประกันภัยก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ทีนี้เรื่องของภาษีรถอย่างเงี้ยเลื่อนล้อต่อภาษีกันแล้วหรืออย่างนี้สำคัญมากนะคุณฟังการแล้วก็อีกเรื่องบางท่านขับขี่กับรถมานานเสียเกินยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถเลยเหล่านี้นะคะไม่ควรที่จะวางเฉยนะคะไม่ควรที่จะเฉยต่อการที่เรื่องที่จะทำให้เรานะได้เกิดความถูกต้องคุ้มครองคุ้มภัยเราหรือท่านบอกท่านมีประกันขั้นเทพอย่างไรแต่ถ้าเกิดไม่มีเอกสารหรือเป็นคนขับรถที่ยังเป็นคนขับเถื่อนหรือยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถตรงประกันต่างๆก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองท่านได้เช่นเดียวกันนะนี่ก็เป็นไปตามเงื่อนไขนะที่กฎหมายกฎระเบียบนะหรือเกี่ยวกับพ.ร.บ.รถต่างๆนะคะเขามีวางเอาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่ามักง่ายเฉพาะขับขี่ขับรถเท่านั้นนะโดยเฉพาะเยาวชนนะคะน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะที่อาจจะมีแค่ทักษะเบื้องต้นในการขับรถแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์ที่จะขับรถไประยะไกลเผื่อเกิดเหตุนะคะหรือว่าไม่ทราบวิธีการจะขับอย่างไรแล้วแบบมีวิ่งตัดหน้ากระชั้นชิดอย่างเงี้ยก็เสียหลักได้นะอันตรายรอบด้านแล้วยิ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถตรงนี้ก็ยิ่งจะทำให้ถูกปรับนะหรือนำไปสู่เรื่องของการจับนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าให้การขับขี่ขับรถนะคะมาทำให้ครอบครัวคนใดคนหนึ่งต้องมาเดือดร้อนนะคะขับรถดีๆค่ะสัปดาห์นี้จะพร้อมมั่นคงกับรายการสัญจรปลอดภัยนะคะไปกับสทขอนแก่นร่วมจัดการลดอุบัติเหตุนะคะทางสทขอนแก่นวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าจะเจอกันได้ใหม่มาด้วยงานเพลงที่ทักทายเข้ามานะคะงานเพลงนี้สาวนาขาดรักนะของคุณศิลปินท่านนี้ค่ะคุณเดินเพลินอำนวยพรนะคะแล้วก็เวลาที่เหลือนะคะก็จะจัดสรรให้ค่ะตามที่ท่านทักทายเข้ามาสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าอันดับ1ใน3จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่ 1/2569 โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่กฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
3: คงจะต้องทำความชัดเจนแล้วก็มีข้ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะไม่คิดว่าโอ้แค่เฉพาะธุรกิจ Data Center นี้ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์ซึ่งเราก็มีความกังวลนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center ผมก็ขอเน้นย้ำว่าท่านประธานเอกนิติว่าเนื่องจากมันต้องมีการใช้พลังงานจำนวนมากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากมีการใช้ที่ดินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมายเนสซีโร่ของประเทศและมาตรฐาน OECD โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เพื่อลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การออกประกาศการปรับปรุงระเบียบหรือการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปปฏิพลสัทธสมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจสอบการขออนุญาตใช้อาคารประกอบกิจการ Data Center พร้อมเตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารปรับกฎหมายรองรับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลุ่มธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบแล้วและจากที่ได้เช็คข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันขอรอฟังข้อมูลจากกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบส่วนกรุงเทพมหานครจะดูในเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขออนุญาตต้องมีใบอ.6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3

0: สุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของคลาวด์ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปส่วนที่บอกว่ามีกว่า40แห่งรวมอยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทสำหรับ3แห่งที่ให้ใบอนุญาตไปนั้นได้รับใบอนุญาตจากถังน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งสิ่งที่ร้องเรียนมาอาจจะมีเรื่องเสียงจากการทดสอบเส้นไฟฟ้าซึ่งจะมีการสั่งปิดต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินก่อนส่วนอีก3แห่งที่เหลือไม่ได้รับใบอนุญาต
1: ครับจะกัดความของ Data Center ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารโดยจากหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคืออย่างที่บอกนะ Data Center ไม่เคยมีอยู่ในนิยามไงว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันหรือที่ผ่านมา Data Center เนี่ยเวลาขออนุญาตมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็นแต่ละโรนปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบทางสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนความของ Data Center เพราะว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำในกฎหมายให้มันชัดเจนขึ้นว่าผมว่า Data Center ที่มัน stand alone เนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เป็นธุรกิจใหม่อ่ะผมว่าทุกประเทศก็คงต้องมีการปรับกฎหมายต่างๆให้ทันสมัยขึ้น
0: อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจ Data Center จะมีการพูดคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากการขออนุญาต Data Center จะฝังอยู่ในออฟฟิศแต่ช่วงหลังมีการขออนุญาตเป็นอาคารแต่งอโรนในรูปแบบคลังสินค้าซึ่งถือว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะมีการปรับเรื่องคำจำกัดความให้ชัดเจนส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนนั้นขอรอฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งการขอใบอนุญาตเปิดอาคารstand aloneสามารถทำ EIA ตามกฎหมายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มข้อกำหนดได้ นาฬิกาแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3: การเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,100 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีคณะกรรมการ Data Centerเพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี
2: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหากลิ่นเหม็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเร่งหาต้นตอของแหล่งกำเนิดกลิ่นและมลพิษ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันจนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการคันตามตัวในย่านพระราม9กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมกำชับให้กรมควบคุมมลพิษรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต้องเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนใดหากพบการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damac Digital Thailand เขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center และตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตนายสุชาติย้ำว่าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องเดินหน้าแต่ต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยหากพบปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวเน้นย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาของมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะผู้ใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวัน จะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติสำหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางขอยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ว่าจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI ทั้ง AI Plus Chat GPT หรือ Gemini ไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานพร้อมขอเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนใช้งานโครงการไทยพาสปอร์ตโดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อคนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: อุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่จากฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนปานรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 453.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 339.45 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดงใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายบนราชธานีและเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
7: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง7กันยายนนี้
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตลอดทั้ง4วันจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
7: สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
11: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
7: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงในระยะนี้
12: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยแล้งซ้ำซากหลายพื้นที่เผชิญวิกฤตต่อเนื่องพร้อมแนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรงดทำนาปรังเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงและในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งเป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามซึ่งถือเป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงที่เผชิญภาวะภัยแล้งซ้ำซากปีต่อปีเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเงาฝนทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่แต่ความแห้งแล้งสะสมของดินในพื้นที่ดังกล่าวทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกดินดูดซับไปเกือบทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดน้ำไหลผ่านหรือน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำและเขื่อนต่างๆได้อีกทั้งสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียงร้อยละ60-70ของความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนสำรองสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก
13: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินที่มีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงครับ
5: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานงดการทำนาปลังในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำใต้ดินและถนอมน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงรวมทั้งบริการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันประเมินและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดช่วงข้ามปีจนถึงฤดูฝนหน้านันทภาแสงตุ้มรายงาน
7: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศ
14: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดภาคใต้มีปริมาณรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้ว 93,293 ตันหรือ67%โดยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัด โดยสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสและจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและเร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนนี้เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของผลผลไม้จีนจึงเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรตรีมปราศโสภาภาครายงาน
7: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลไม้นายชัยทัศน์บุญลอยผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งเสริมการกระจายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้เพิ่มช่องทางการนำผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้มาตรการนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถนำผลไม้บรรจุกล่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2570โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สายการบินได้ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก่ผู้โดยสารและประชาชนณท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมให้บริการกล่องบรรจุผลไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เดินทางทางอากาศยานอย่างเหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงและพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566ทำให้ภัยคุกคามจากอิหร่านลดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลชี้ว่านายกาดีไอเซนคอตนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลมีคะแนนความนิยมสูงถึงร้อยละ47ส่วนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับคะแนนความนิยมอยู่ที่ร้อยละ37โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าผู้นำอิสราเอลประสบความล้มเหลวในการทำสงครามกับอิหร่าน
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลเมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลเป็นการชั่วคราวหลัง EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุลทั้งนี้บราซิลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU โดยในปีที่แล้วบราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยัง EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713ล้านยูโร
2: สำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาล ซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบกของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายด้านทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลจำนวน21รายและสูญหาย541รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถใช้งานได้
7: กรมบริการสุขภาพของบังคลาเทศหรือ DGHS รายงานว่าบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย111รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ป่วยสะสมราว 39,532 รายซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงขณะที่ข้อมูลของ DGHSยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1,252 รายซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศทั้งนี้บังคลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งถือเป็นฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีน2-0เกม21-1721-12 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกแพ้คาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม20-22และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียนามูลาลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม21-16 17-21 และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแพ้ให้กับเฟิงหยันเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน1-0จากการทำประตูของศิวาภิกุลหอมส่งผลให้ทัพช้างศึก U20 เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอิรักในวันที่6กันยายนนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมซึ่งต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์มือ73เยาวชนเอเชียเอาชนะโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียมือ121เยาวชนเอเชียด้วยสกอร์6-3ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเซียเฉินอินจากไต้หวันมือ106เยาวชนเอเชียต่อไปนอกจากนี้ในประเภทชายคู่พิชพงษ์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจับคู่กับอภิวัตรเคลือวันเอาชนะคู่ของพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์กับเมสันใจรัสโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-3 5-7และซูเปอร์ไทเบรก10-4นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยช ชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนนี้และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนี้โดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
16: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
15: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทยังมีโอกาสในโควต้ารายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐธาดาบุญมาและยินยมเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทีมเทควันโดไทยก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าไทยได้โควต้าประเภทต่อสู้8คนแบ่งเป็นชาย4รุ่นและหญิง4รุ่นโดยเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเตรียมไปเก็บตัวที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสมาธิและลดความจำเจก่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเนื่องจากใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิกเกมทำให้นักกีฬาไทยบางรุ่นต้องขยับน้ำหนักขึ้นเช่นหยูบันลังทับทิมแดงจากรุ่น63กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันรุ่น68กิโลกรัมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและน้ำหนักขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชยอมรับว่ากังวลจากการไม่มีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจและนักกีฬาหลายคนลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนฟิตพร้อมโดยหยูบัลลังก์ถือเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่ไทยได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา2คนและมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงเพิ่มเข้ามาโดยสมาคมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยปุริมภัสสอนการรายงาน
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนอ.อ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถา อัตถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอัตถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอัตถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอัตถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต ่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อประจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์www.rd.go.th หรือ taxthaitoptop.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการพรุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0 4297 0112 คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7 กันยายน 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-1426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความเงียบกำลังกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเราใช้เวลาอยู่กับเสียงและข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนข้อความข่าวสารคลิปวิดีโออีเมลหรือแม้แต่การอัปเดตจากผู้คนบนโลกออนไลน์ล้วนแทรกเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งเราแทบไม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบจริงๆโทรศัพท์มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือค้นหาคำตอบได้ในทันทีเทคโนโลยีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อตลอดเวลาอาจมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตนั่นก็คือสมองที่ไม่มีเวลาพักจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตถึงแม้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานที่มากเกินไปและรูปแบบการใช้งานบางประเภทก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือภาวะข้อมูลล้นเมื่อสมองต้องรับข้อความการแจ้งเตือนและข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งที่จริงแล้วสมองกำลังสลับความสนใจไปมาระหว่างงานกับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานและสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสามารถสร้างภาระให้กับระบบควบคุมความสนใจของสมองได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแต่กลับรู้สึกเหนื่อยหรือทำงานเสร็จแล้วแต่สมองยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักเพราะร่างกายอาจหยุดทำงานแต่สมองยังคงรับข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดึงความสนใจออกจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ที่น่าสนใจก็คือความเงียบไม่ได้หมายถึงการตัดจากผู้คนหรือการหนีจากโลกออนไลน์แต่หมายถึงการสร้างช่วงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาอาจเป็นเพียงการปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างทำงานการไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารหรือการใช้ระยะเวลาสั้นๆก่อนนอนโดยไม่เปิดหน้าจองานวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มคนหนุ่มสาวพบว่าการลดเวลาในการใช้งานลดลงเหลือประมาณ30นาทีต่อวันในช่วงการทดลองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเหงาและความกลัวว่าจะพลาดสิ่งต่างๆลดลงดังนั้นความเงียบจึงอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรับรู้ทุกข่าวสารและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่สมองต้องการอาจไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่คือเวลาที่จะจัดระเบียบข้อมูลเดิมในโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงความสามารถในการไม่ออนไลน์ตลอดเวลาอาจกลายเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการพลาดอะไรบางอย่างเสมอไปแต่อาจหมายถึงการได้กลับมาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องความเงียบกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
21: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะยันระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวดฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมั

汪汪鼓，啪啷点着，啪啷个先着，先着个先着，出现是啪啷鼓点热当，孙子林差心澎湃，เดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยก็อบจ. ขอ

0: าดเด
1: กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวี

0: ่โซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนมีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
2: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านทานทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111777ฟรีทั่วไทย
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
4: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
6: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี
7: ้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย12-24%ต่อปีจ้าเงินติดล้
11: ออยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24 ชั่วโมง
12: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้อง ตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
10: ์มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
14: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

0: ให้คนลืม
1: สบายดีทวนนาพี่น้องชาวประชาที่หันมาฟังเสียงสักชัยในมือนี้สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับที่ฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับกับผมสักชัยทิพย์รักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมันเป็ดเขตหนึ่งนะครับมือนี้ที่มาบริมาผู้เดียวครับมือนี้มาน้ำกัน3คนนะครับสำหรับเรื่องของต่างๆกันเดี๋ยวค่อยมาแนะนำกันแล้วกันนะครับมือนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการอชิรยามังธานีกับประธานชมรมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณช่างเทคนิคนะครับที่ดูแลเราสำหรับช่วงจากนี้ไปจนถึงบ่าย2โมงนะครับสำหรับวันนี้มาน้ำกัน3คนนะครับท่านแรกนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดาแสนสีหานะครับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชบริหารนะครับแล้วก็อาจารย์นิมิตแก้วอาจนะครับอาจารย์ประจำคณะพยาบาลนะครับเนี่ยท่านนั้นทั้งสองท่านก็อยากจะมาแนะนำให้ท่านได้รับทราบนะครับว่าไปที่มาที่ไปนะครับอยากจะให้ท่านแนะนำตัวของท่านเองแล้วก็ท่านก็จะได้กล่าวถึงแล้วก็มีคนที่อยากจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านพยาบาลนะครับโทรมาถามได้ที่เบอร์043-236-726ครับสำหรับอาจารย์รัตดาแสนสีหานะครับอาจารย์แนะนำตัวเลยครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ
1: ค
2: งจะเป็นครั้งที่สองที่มาออกรายการนะคะหลายคนที่ติดตามอาจจะจำได้แต่บางคนหลายคนก็ครั้งใหม
1: ่
2: ที่ไม่เคยเจอนะคะดูตามหน้า3คนน่าจะเรียกน้องดานะคะแต่ตอนนี้เรียกไม่ได้ต้องเรียกพี่ดาค่ะ อาจารย์ลดานะคะเกษียณจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาลัยมหาสารคามตั้งแต่ปี63ค่ะแล้วตอนนี้มาช่วยคณะพยาบาลที่มหาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ครับทางอาจารย์นิมิตครับ
3: สวัสดีครับพ่อพี่น้องทางบ้านนะครับเพราะผมนิมิตแก้วอาจนะครับเขาเป็นอาจารย์ประจำที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เกษียณจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์นะครับเพิ่งหมาดๆนะครับเพิ่งปีนึงนะครับเป็นน้องใหม่ของคณะพยาบาลแต่ว่าเก่าเกิดจากจิตเวชขอนแก่นนะครับถ้าพี่น้องทางบ้านสงสัยเรื่องปัญหาสุขภาพจิตหรืออื่นๆก็โทรมาถามได้เช่นเดียวกัน
1: จองไว้เลยจองเบอร์โทรไว้เลยการจองเบอร์โทรไว้เลยนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องหลายๆอย่างนะครับโทรมาได้หมดปรึกษาได้หมดนะครับยกเว้นนะครับท่านที่วันนี้ก็มีเรื่องนะครับเกี่ยวกับอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้มีลูกมีหลานเนาะช่วงนี้นะครับไม่รู้จะไปทิศทางไหนไม่ว่าจะไปเรียนแบบไหนที่ไปเรียนออนไลน์หรือว่าจะไปเรียนมหาลัยรัฐหรือว่าจะไปเรียนมหาลัยที่อื่นในภาคอีสานของเรานี่ก็หลายๆที่นะครับแต่อยากจะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับทางด้านคณะพยาบาลเพราะว่าวันนี้เชิญอาจารย์พยาบาลมาครับเชิญอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะตอนนี้น่าจะเป็นคำว่าแนะนำวันนี้นะคะคงใช้สำหรับปีหน้าเพราะว่าตอนนี้เด็กม.6เรียนแล้ว
1: หน
2: ึ่งเทอมแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มาแนะนำในการที่เตรียมตัวในการเรียนพยาบาลปีหน้า
1: ถามใจตัวเองว่าชอบไหมจริงๆแล้วอยากจะมาเป็นพยาบาลไหมก่อนนะ
2: ใช่ใช่แต่หลายคนบอกว่าชอบมากแต่บางทีต้องถามลูกหลานว่าชอบจริงไหมเพราะบางทีถ้าเราไม่ชอบแล้วโดนบังคับมาเนี่ยมันจะทรมานมากในการเรียนก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
1: แต่ผมดูได้ผมขอแซงอาจารย์ผมดูนิดนึงถ้าเป็นแบบลูกหลานตัวเองมันมักซอยคนนะเห็นนั่นเห็นนี่อุ้ยเจ็บอย่างนี้เดี๋ยวทายาให้อย่างนั้นอย่างนี้มักบีบซิ้วในคนเหนียวพอเป็นซอยดิ
2: พอได้ค่ะพอได้แต่ว่าถ้ากรณีเช่นแบบเนี้ยโอเคได้แต่กรณีเช่นกลัวเลือดอย่างมากเจอเลือดแล้วเป็นลมก็ไม่ควรมาเพราะมันอันตรายนะคะแต่ว่าบางคนที่ดูเลือดแล้วกลัวแต่ว่ายังพอได
1: ้
2: ก็เรียนได
1: ้
2: ค่ะนะทีนี้เรื่องการแนะนำเรื่องการเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเรียนพยาบาลที่ไหนก็เรียนได
1: ้
2: ศักดิ์ศรีเท่ากันไม่ว่าเรียนรัฐบาลหรือเอกชนอาจารย์ลดามาในนามเอกชนแต่ว่าเคยอยู่ในรัฐบาลมาน่าจะประมาณเกือบ40ปีนะคะพอเกษียณมาแล้วก็มาช่วยมหาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าสาขาเนี่ยพยาบาลเป็นสาขาขาดแคลนทั้งครูพยาบาลก็ขาดนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้มีแต่คนเกษียณมาเป็นครูนะคะแต่ว่าวิชาชีพอื่นอาจเกษียณแล้วอาจจะไม่มีงานทำ แต่พยาบาลอาจารย์พยาบาลยังเป็นที่ต้องการเยอะ
1: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นก็ถามใจพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าถ้าอยากส่งลูกเรียนน่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าพยาบาลไม่สามารถรับคืออยากเรียนแล้วไม่ได้เรียนทุกคนเพราะว่าเรารับจำกัด
1: ใช่ครับ
2: อย่างเช่นรัฐบาลก็รับแค่สมมติว่า50คนหรือ100แค่นั้นแต่บางคนมาสมัคร 5-3,000
1: ครับ
2: หรือเอกชนบอกว่ามีเงินแล้วเรียนได้ไหมไม่ได้ค่ะ
1: บ
2: อกเลยว่ามีเงินอย่างเดียวเรียนไม่ได้ เพราะเราก็จำกัดเหมือนกันอย่างเช่นม.ภาคของเราเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดว่าคนที่มาเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าได้เงินมาแล้วก็มาจ่ายแล้วก็เรียนเลยไม่ได้จ
1: ะต้องอย่าไปคิดว่า
2: อย่าไปคิด
1: เงินครบจบได
2: ้ไม่มีบอกเลยไม่มีเงิน
1: สำหรับคณะพยาบาลนี่ไม่ได
2: ้แล้วก็ใช้เส้นก็ไม่ได้เพราะเราจะต้องเลือกว่าเด็กต้องจ
1: บ
2: ม.6แล้วได้เกรด 2.5 นะคะแล้วอันที่2เรียนภาษาอังกฤษในช่วงม.ปลายเนี่ย9หน่วยกิตแล้วต้องมีพอร์ตโฟลิโอนะคะแล้วก็มาผ่านการสัมภาษณ
1: ์
2: ว่าดูตัวนิดนึงว่ามีปัญหาสุขภาพไหมพอเรียนไหวไหมเราต้องจะคัดกรองแล้วก็เลือกมาเรียน
1: ส่วนสูงน้ำหนักเ
2: ป็นหมอภาค
1: ไหม
2: หมอภาคยังไม่จำกัด
1: ค่ะ
2: เป็นอิสระให้สิทธิเสรีภาพเต็มที่แต่เรารับได้แค่80คนต่อปีเท่านั้นแต่คนมาสมัครเยอะเรารับได้แค่80เกือบทุกแห่ง
1: ค่
2: ะรับได้น้อยเหมือนกัน
1: เพราะว่ามันเป็นวิชาชีพที่ต้องดูคนอาจารย์ม
3: าคน
1: นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีเงินก็จริงแต่ว่าทั้งภาษาทั้งศัพท์เทคนิคนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับอะไรอนาโตมีพวกอะไรพวกนี้เคมีอย่างนี้นะอาจารย์ช่วงอาจารย์ที่เรียน
3: ครับ
1: พวกเกี่ยวกับเรียนไปนี
3: ่
1: บางเครือเรียนไปมากนี่ปุ๊บนี่ดรอปไปก่อนเลย
3: ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษพอสมควรนะครับเป็นกำหนดว่า9หน่วยกิต
1: เห็นไหมครับ
2: นิดนึงนะคะม.ภาคจะรับหลักสูตร4ปีเนี่ยปีหน้าประมาณมีนาคม670
1: ตอนนี้ถามใจตัวเองไว้ก่อน
2: ใช่ถามใจแต่มันมีอีกหลักสูตรหนึ่งที่คิดว่าถ้าไม่พร้อมเรื่องเงินหรือเรื่องต่างๆเนี่ยสามารถเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งปีคือ
3: ผู้ช่วยพยาบาล
2: ผู้ช่วยพยาบาล
3: ค่ะ
2: แล้วเรียนปีเดียว
3: ไปทำงานไป
2: ใช่ใช
1: ่ก็คือหมายว่าตอนนี้อยากจะช่วยพ่อแม่ไปก่อนนะครับเพราะว่าทุนน้อยแต่มุ่งมั่นอยากจะมาทางนี้ล่ะ
3: สามารถเรียนต่อได้
1: เป็นผู้ช่วยก่อนเป็นผู้ช่วยก่อนแล้วค่อยมีเงินมีทุนแล้วค่อยไปเรียนต่อได
3: ้
1: ค่อยเป็นพยาบาลบางครั้งพวกพยาบาลพวกที่เป็นเพื่อนๆกันนี่ก็ยังจากพยาบาลเขาไปเรียนต่อเป็นหมอเป็นอะไรก็มีก็หลายคนอยู่นะที่เป็นหมอผ่าตรงผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับเสริมความงาม
2: ค่ะอีกข้อนึงความแตกต่างผู้ช่วยพยาบาลขอให้เรียนจบม.6ไม่ว่าเกรดเท่าไหร่เรียนได้หมดแต่สิ่งเหมือนกันมีเงินก็ไม่สามารถจบได
1: ้
2: จะต้องมาเรียน
1: ต้องมาเรียน
2: ต้องมาฝึก
1: ครับไม่ใช่ว่าเงินครบจบแน่นี่ก็ไม่ได้นะครับคือมันบางครั้งเหมือนกับดูถูกตัวเองนะนะบางคนนี่ถ้าผมเห็นแล้วว่าเงินครบจบได้เนี่ยปุ๊บนี่มันเหมือนกับดูถูกตัวเองนะ
3: เพราะปัจจุบันหลักสูตรของพยาบาลศาสตร์บัณฑิต4ปีก็ยังมีคนที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลมาเรียนต่อก็มีในขณะนี
1: ้
3: เขาที่เขาทำงานมาแล้ว
1: เขาอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่าบางครั้งก็เรียนแล้วอยากจะถามจริงๆนะพยาบาลนี่พอเขาจบไปแล้วเขาจะไปแยกไหมพยาบาลนั่นพยาบาลนี่ครับอาจารย์ต่ออาจารย์นิมิตก่อนมาตอนจังไหนจะไปเป็นจิตเวชเนาะ
3: คือปกติหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตใน4ปีเนี่ยคือเราเปิดหลักสูตรนี้ก็คือมี5สาขาวิชา5กลุ่มวิชาหลักใช่มั้ยครับเพราะนั้นทุกคนจะต้องเรียนทั้ง5กลุ่มวิชาหลัก
1: 1
3: การพยาบาลผู้ใหญ
1: ่การพยาบาลผู้ใหญ
3: ่2การพยาบาลเด็ก
1: การพยาบาลเด็ก
3: ว
1: ั
3: ยรุ่น3การพยาบาลจิตชุมชน
1: ชน
3: 4การพยาบาลจิตเวช
1: จิตเวช
3: 5การพยาบาลแม่และเด็ก
1: แม่และเด็ก
3: คือสูติศาสตร
1: ์พอดูขั้น
3: คร
1: ับ
3: ทุกคนต้องเรียนครบทุกสาขา
1: ทั้ง5
3: ไม่ได้คือพอจบปุ๊บคุณสมบัติเท่ากัน
1: แต่ว่าทีนี้ก่อนการที่จะไปเป็นพยาบาลสูพยาบาลนั่นนี่ก็ไปเป็นตอนไหนไปเป็นตอน
3: เป็นตอนที่เราไปทำงานถ้าเราอยู่แผนกสัญญกรรมก็ไปเรียนเฉพาะทางสัญญกรรม
1: อ
3: ีกสี่เดือนไปจิตเวชก็ไปเรียนต่ออีก4เดือนแล้วก็ต่อโทก็ได้ตามความถนัดของเราหรือตามความ
1: ตัวนี้ก็อาจารย์พยาบาลที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยเหมือนอาจารย์เนี่ยมันเยอะนะ
3: เยอะครับ
2: พี่เสริมนิดนึงนะอาจารย์หมายถึงว่าคนที่จบหลักสูตร4ปีเนี่ยเป็นพยาบาลโดยทั่วไปทีนี้พอไปเข้าโรงพยาบาลไปทำงานอย่างเช่นโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเนี่ยพอจบปั๊บแล้วไปทำงาน ไม่สามารถไปเข้า ICU ได้เลยนะคะหรือไปตึกกระดูกเนี่ยก็ไม่ได้เขาจะต้องมีการฝึกพี
1: ่
2: มีการฝึกฝนความเชี่ยวชาญเฉพาะว่าใครชอบตึกกระดูกก็ไปอยู่กระดูกให้ได้เชี่ยวชาญก่อนต้องมีพี่เลี้ยงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าปีหนึ่งไหมก่อนที่จะ
3: เขาเรียกว่าโรตีนเนาะ
2: ฝึกหมุนเวียนฝึกไปก่อนแล้วชอบตรงไหนแล้วพี่ก็จะฝึกความเชี่ยวชาญก่อนที่จะไปประจำตึกนั้นอันนั้นคือความเชี่ยวชาญเฉพาะจบปริญญาตรี
1: ทีนี้อาจารย์นิมิตมาอยู่จิตเวชเดี๋ยวคนที่อยากจะมีคำถามเกี่ยวกับจิตเวชนะ043-236-726นะครับโทรมานะครับอยากจะคุยเกี่ยวกับจิตเวชอาจารย์มาอยู่จิตเวชนี่มายังไง
3: อ๋อตอนนั้นจิตเวชก็คือผมเนี่ยมาสอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขาจะมีทุนโรงพยาบาลให้เลยตอนนั้นซึ่งมันก็มีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลจิตเวชก็มีก็เลยได้ทุนของจิตเวชก็เลยต้องไปทำงานที่นั่น
1: ครับ
2: แสดงว่าสมัยเก่าเนี่ยเด็กจบม.6เราก็จะมีทุนให
3: ้
2: ตอนนั้นอาจจะไม่ชอบก็ได้ถูกไหมคะบังคับให้ได้ทุนแล้วก็ไปเรียน4ปีพอจบ4ปีก็เลยไม่ต้องทำงานใช้ทุนที่จิตเวชขอนแก่น
3: ก็บรรจุเป็นข้าราชการไปเลย
2: ใช่
3: ซึ่งเหมือนสมัยนี้เน
1: า
3: ะ
1: วันนี้ก็ไปเรียนก่อนว่าเราจะไปแบบไหนแล้วก็ไปดูก่อนว่าที่ไหนมีทุนเราจะไปทุนของรพสต.แล้วทุกอันนี้เน
3: า
1: ะนะครับก็เลยต้องอยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีลูกมีหลานหรือว่าน้องๆที่กำลังฟังอยู่ทางฟังทางFacebook ก็ทางของ Facebook ก็สทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็ฟังได้นะครับแล้วก็จะมีตอนนี้ก็แชร์ไปที่ Facebook ของสักไลน์ทูเดย์นะครับก็แชร์ไปแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็คนที่ฟังทาง FM นะครับ 99.2.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางTikTok Radio นะครับ Radio KKPRD 1นะครับแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าอยากจะมีคำถามนะครับก็ให้มาเป็นคำถามนะครับช่วงนี้ก็สามารถถามมาได้นะครับจิตเวชหรือว่าอยากจะเรียนนะครับแต่ว่ายังเป็นห่วงอยู่อย่างนึงถ้าไปเรียนของรัฐหน่วยงานของรัฐนี่วิไลของรัฐนี่จะไปพักที่วิไลเลยแต่ที่ของมอภาคนี่มีไหมจะเป็นห่วงไหม
2: คืออย่างนี้ค่ะคุณศักดิ์วิไลพยาบาลสมัยเก่าก็จะมีหอพักให้ใช่ไหมคะมหาลัยขอนแก่นมีหอพักให้แล้วแต่เด็กจะอยู่นะไม่บังคับมหาลัยมหาสารคามก็เหมือนกันมอภาคจะมีพิเศษตรงที่ว่าปีหนึ่งกับปีสองมีหอพักให้พักในมหาลัยนะคะแต่พอปีสามปีสี่โตแล้วช่วยตัวเองได้จะไปอยู่หอพักข้างนอกตามอิสระเหมือนไฟบังคับว่าพอปีหนึ่งปีสองมาเราจัดหอพักให
1: ้
2: ค่ะจะดูแลดีนะคะ
1: นั่นก็ถือว่าเป็นพ่อแม่เขาไม่ต้องเป็นห่วงเนาะเพราะว่าบางครั้งนี่มันอยู่ตั้งแต่เกิดจนถึงมัธยมปลายนี่ก็ยังไม่ได้ไปไหนอย่างเงี้ยแต่พอจะออกมาแล้วเราก็จะมีประคองประคับไปก่อนที่จะปล่อยให้เขาบินไปเนาะเนี่ยก็ถือว่าเป็น
3: อาจารย์ดูแล
1: ครับ
3: ตลอด24ชั่วโมง
1: ก็มีราวหอราวอะไรไหมเนาะก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นประคับประคองให้น้องๆพยายามช่วยตัวเองแล้วก็พอปีกกล้าขาแข็งแล้วก็ไปแล้วทีนี้ก็ภูมิใจเนาะ
2: ใช่
1: ครับกี่ปีแล้วครับที่คณะพยาบาลของมอภาค
2: เปิดได้แค่3รุ่นค่ะ
1: 3รุ่นนะ
2: 3ปีมาแล
1: ้
2: วแต่ว่าครูอาจจะหน้าไม่อ่อนเท่าไหร
1: ่คืออันนี้แหละที่เป็นแบบความแข็งของมอภาคความแข็งนะความเก่าเกิดอาจารย์นิมิตก็เป็นชัยธรรมดา
2: คืออย่างเงี้ยคุณศักดิ์หลายคนอาจจะสงสัยไงว่ามหาลัยหรือคณะพยาบาลที่เปิดใหม
1: ่
2: ในประเทศไทยไม่ว่ารัฐบาลหรือเอกชนถ้าเปิดรับนักศึกษาได้แสดงว่าสภาการพยาบาลรับรองเพราะฉะนั้นจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานถึงเปิดได้เช่นนะคะเขาให้รับนักศึกษาเนี่ยถ้ามีครู1คนรับเด็กได้แค่8
1: เ
2: กินนั้นไม่ได้แล้วครูแต่ละท่านเนี่ยจะต้องจบปริญญาโทสาขาพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยจบปริญญาตรีมาเป็นครูไม่ได้เห็นไหมมันมีเกณฑ์มาตรฐานแล้วสภาการพยาบาลจะมาตรวจก็จะได้มาตรฐานเท่ากันทุกแห่งในประเทศไทย
1: ก็คือเขาคือตรวจสอบตลอดออดิตตลอดนะครับแล้วก็ดูมาว่าปึ๊บเนี่ยเราก
2: ็แล้วที่สำคัญค่ะสถาบันเปิดใหม่5ปีแรกสภามาทุกปีมาตรวจไม่ใช่ว่าปล่อยนะคะก่อนเปิดปีที่1มาตรวจนะคะเปิดไป1ปีปี2จะเปิดต้องมาตรวจอีกคุณศักดิ
1: ์
2: นะคะ5ปีถึงจะยืนพื้นไว้คุณจะรับรองมาตรฐานได้กี่ปีสูงสุด5
1: แต่ผมเชื่อได้อย่างนึงผม ทราบข่าวมาแบบ
2: ทราบข่าวแล้วฮะ
1: จากคณบดีนี่รู้สึกว่าจะปั้นมา5 ปี 5 ปีตลอดนะจากสุรินทร์มาขอนแก่นจากแล้วจากมอภาคนี่ก็คงจะ5ปีมั้งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฟังนะ
2: คณบดีเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเพราะท่านมาจากวิทยาลัยพยาบาลขอนแก่นใช่ไหมฮะนะคะแล้วมาเป็นคณบดีที่นี่แล้วก็ช่วยดูแลเพราะฉะนั้นก็รับรองการันตีเรื่องอาจารย์ว่า
3: ค
2: ุ
3: ณสมบ
2: ั
3: ติ
2: คุณสมบัติ ครบแล้วก็เชี่ยวชาญมากมาก
1: มากมากเลยนะครับอ่ะท่านที่อยากจะถามนะครับเดี๋ยวผมขอพักเบรกสักด้วยผลงานเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงก่อนนะครับคนที่อยากจะมีคำถามนะครับคำถามว่าอยากจะให้ลูกหลานไปเรียนแบบไหนจังไหนนะครับโทรมา043-236-726นะครับแล้วก็จะเชิญตัวจริงมานะครับเป็นนักศึกษานะครับมาแล้วก็อีกเบรกหนึ่งสุดท้ายก็ค่อยจะมารวมกันก็มาคุยกันนะครับเอาช่วงนี้ฟังเพลงก่อนนะครับ

0: ครับสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นข่าวฝากจากทางเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับข่าวฝากจากทางเทศบาลเมืองบ้านเป็ดบอกว่าเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับขอแจ้งประชาพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบในเขตบ้านเป็ดเด้อพี่น้องครับเพราะว่ารถเก็บขยะเกิดการชำรุดนะครับตามที่ภาพที่ท่านเห็นแต่ว่าผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับผมสิออกฟังว่ารถเก็บขยะนั่นนะครับช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมารถเก็บขยะเกิดการชำรุดเสียหายเพราะว่าบางขั้นเกือบ20ปีก็มีแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนนี่ปุ๊บนี่เพราะว่าสถานที่เก็บขยะเฮาที่ทิ้งขยะเฮาบ่มีนะครับเฮาต้องไปทิ้งขยะร่วมกับผู้อื่นนะครับพ่อไปร่วมขยะกับผู้อื่นพ่อเป็นขยะปุ๊บนี่รถมันแล่นไปนะครับตามที่ท่านเห็นอยู่ใน Facebook เนาะนะครับทั้งรถติดลมทั้งรถความตะแคงก็มีนี่คือปัญหาของรถนะครับแล้วปัญหาอีกอย่างนึงก็คือปัญหาในการจัดเก็บขยะที่เทศบาลนะครับมอบให้กับเอกชนมาดำเนินการเก็บขยะตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะครับช่วงนี้เอกชนก็ยังบ่ชำนาญทางนะครับเพิ่นก็ได้วิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างอยู่ครับในการเก็บขยะในเทื่อนี้นะครับระบาดนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องในเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับขอแจ้งพี่น้องได้รับทราบนะครับจากรายการเสียงชนคนอีสานนะครับหลักการอีกอันนึงก็คือรถช่วงนี้นะครับอยู่ทางเส้นสี่แยกร่อง8นะครับรถติดหลายๆนะครับท่านประธานชมรมท่านดร.สงเอี่ยมศิริสวัสดิ์มันก็ออกได้หลายที่อยู่ว่าสันวะนะครับออกทางนวลสร้อยนนหงมาออกทางสนามบินก็ได้ออกทางหมู่บ้านอันเลยหมู่บ้านอันสุภาษาทั้งนี้ก็ได้นะครับออกมาทั้งนี้ก็ได้เส้นนี้ออกทะลุถนนทั้งสนามบินก็ได้นะครับแล้วก็หลายๆท่านบ่จําเป็นต้องไปออกสี่แยกร่อง8นะครับอ่ะสําหรับบัดนี้มาเข้าเรื่องของเฮานะครับเพราะว่ามีน้องนะครับสําหรับน้องณราพรดอนกระจ่างสวัสดีครับน้องครับนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้น้องที่เรียนคณะพยาบาลนะครับมาบอกให้ฟังนะครับเกี่ยวกับน้องแพมเนาะ
1: ค่ะ
0: พี่เรียกว่าน้องแพมก็แล้วกันนะครับน้องแพมวราพรดอนกระจ่างนะครับน้องมาเรียนปี1จบจากโรงเรียนอะไรเนี่ย
1: หนูจบจากโรงเรียนกำมะลาไสจากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: กาฬสินธุ์มาจากกาฬสินธุ์เนาะก็ไม่ไกลกำมะลาไสนะครับตั้งใจมาเรียนพยาบาลเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่มอต้นเลยไหมอยากเป็นพยาบาลไรก่อนนะ
1: ก็ตั้งแต่มอต้นก็เห็นตอนแรกยังไม่ได้คิดว่าจะมาเรียนพยาบาลค่ะแต่พอเริ่มขึ้นมปลายเริ่มเก็บพอร์ตโฟลิโออะไรอย่างนี้นะคะก็เห็นแบบพวกพี่ๆเขาเรียนพยาบาลกันมันดูแบบว่า
0: ก็ในลักษณะที่ว่าตัวเองก็ยังตั้งแต่มอต้นนี่ก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นเท่าไหร่หรอก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เห็นชุดนางพยาบาลนางฟ้าน
1: ี
0: ่สวยกันเลยเราก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะครับก็แบบพอมาแล้วตั้งใจมาเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นเก็บพอร์ตยังไง
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากไปฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลแถวบ้านค่ะใช่ค่ะได้ลองไปพูดคุยกับคนไข้วัดความดันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกว่า
0: ชอบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะประกอบอาชีพนี้ค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเรียนพยาบาล
0: เรียนพยาบาลแล้วก็อยากจะช่วยคนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยคนบางคนนี้ก็ชอบเพราะว่ามีคนบังคับให้มาเรียนอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ไม่เต็มที
1: ่ใช่ค่ะ
0: แต่พอน้องมาเรียนปุ๊บทำไมถึงอยากจะมาหมอภาคเนี่ยมาอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพอเรียนสั้นๆสักพักก็หมอภาคเนาะ
1: ค่ะนะก็อันดับแรกเลยนะคะหนูสัมภาษณ์เข้ามาตอนแรกก็ประทับใจในอาจารย์ค่ะอาจารย์ให้คำแนะนำดีมากแล้วก็แนะนำว่ามหาลัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ได้เห็นสภาพแวดล้อมของมหาลัยค่ะมันดีมากค่ะแล้วก็มีหอพักให้อยู่ด้วยหอในก็เลยรู้สึกว่าปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อแม่ก็สบายใจเนา
1: ะ
0: เราก็เพราะว่าเราก็อยู่ตั้งแต่กำลังใส
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดมาแล้วก็มาเรียนมัธยมม.ปลายเสร็จแล้วก็กำลังจะออกมาบวยบินสักหน่อยก็ค่อยๆตอดแตะออกมาเนาะไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่เมืองหลวงกรุงเทพไม่ต้องเรียนเพราะว่าอยู่ที่นี่มันก็เหมือนกรุงเทพเนา
1: ะ
0: มันสื่อสารกันได้หมดทุกอย่างมีต้องมีเกียรติเท่าไหร่เนี่ยเกียรติเยอะไหม
1: 3.83
0: นะครับ 3.83 ก็แสดงว่าเราก็ทั้งอังกฤษทั้งเคมีชีวะทั้งอนาโตมีเรียนเนาะนะครับก็แสดงว่า เราสนใจจริงๆนะครับในพอร์ตเรานะครับต่อไปก็เราจะได้เป็นพยาบาลได้เรียนเบื้องต้นหรือยังพยาบาลเบื้องต้นสักวิชาหรือยังไงปีหนึ่ง
1: เรียนบ้างแล้วค่ะแต่ว่าเป็นความรู้เบสิกพื้นฐานค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ยากมากค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งปีหนึ่ง
0: CPR ได้ยัง
1: ยังค่ะ
0: ยังใช่ไหม
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้ฝึกปฏิบัติ
0: การนะนะครับก็อยากจะให้เล่าประสบการณ์ว่าพอมาเรียนปีหนึ่งต้องเตรียมตัวยังไงเผื่อมีรุ่นน้องอยากจะมาเรียนจากกรรมลาสายหรือว่าจากที่อื่นเนี่ยที่ฟังรายการเราเนี่ย
1: ค่ะก็อยากให้อยากแนะนำว่าให้น้องๆเก็บเกรดให้ดีค่ะแล้วก็ตั้งใจเก็บเกรดเก็บผลงานมาเรื่อยๆค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะเอาที่เราไหวแล้วก็เอาที่ตัวเองชอบค่ะใช่ค่ะ
0: ก็คือส่วนมากที่ถ้ามันเกี่ยวกับพยาบาลเนา
1: ะ
0: ว่าเราชอบช่วยเหลือคนนะครับแล้วก็ชอบอยากจะวิชาที่เกี่ยวกับที่จะมาเรียนพยาบาลเนาะหลักๆนี่ก็คือ
1: วิทย์
0: คณิตนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเพราะมันจะต้องเป็นศัพท์พยาบาลเนาะนะครับต้องจำไม่ได้นะครับนี่ก็คืออีกเรื่องนึงที่จะต้องมีเป็นพื้นฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็อีกอันนึงต้องใจรักด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใจรักใจรักมากๆด้วยไหม
1: ใช่
0: เวลาตอนที่เรามาเรียนพยาบาลกับเราเรียนแบบตอนมัธยมมันต่างกันไหมเวลาเรากลับบ้านเนี่ย
1: ต่างกันมาก
0: ต่างกันมาก
1: ใช่ค่ะเพราะมัธยมนี่กลับบ้านไปไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้ค่ะไปเล่นเกมอะไรอย่างนี้สนุกแต่ว่าพอมามหาลัยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเรียนเสร็จก็ต้องมากลับมาทบทวนอ่านหนังสือค่ะใช่ค่ะ
0: มีรุ่นพี่เขานั่นไหมมีรุ่นพี่มาติวให้ไหมว่าวิชานี้มันต้องเป็นอย่างนี้มีไหมพี่ปีสองปีสามเนี่ย
1: มีบ้างค่ะมีรุ่นพี่คอยถามว่าเรียนได้ไหมเป็นยังไงบ้างปรึกษาได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ติวกับเพื่อน
0: ติวกับเพื่อน
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แสดงว่ามีใจรักจริงๆนะครับคนอื่นที่ไปเรียนคณะอื่นโทรมาหาไหมบอกว่าเป็นยังไงฉันจะซิ่วเขามาหาเธอนี่เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยมีไหม
1: มีเพื่อนถามอยู่ค่ะว่ามันเรียนเป็นยังไงบ้างยากไหมแบบว่าถ้าจะไปอยากย้ายไปเรียนอย่างน
0: ี้
1: หนูก
0: ็แพงกว่าเธอค่าเทอมหลายบันไดอย่างนี้ไหมใช่ไหม
1: มีค่ะแต่ว่าตามความรู้สึกหนูก็ถ้าถามว่าแพงไหมก็แพงแต่มันคุ้มที่จะจ่ายอะค่ะใช่ค่ะทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็การเรียนการสอนอาจารย์ก็สอนเข้าใจค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเราก็เดินมาถูกทางนะครับเจอบันไดขั้นแรกแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปเราก็จะพัฒนาไปเป็นนางพยาบาลที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นน้องนะน้องแพมเนี่ยก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าจริงๆแล้วอยากจะไปเป็นพยาบาลแล้วอยากจะกลับบ้านไหมหรือว่าอยากจะเป็นพยาบาลที่ในขอนแก่นหรือว่าอยากจะไปอยู่ที่กาฬสินธ
1: ุ์จริงๆส่วนตัวหนูทำงานที่ไหนก็ได้เลยค่ะขอแค่ทำในอาชีพพยาบาล
0: อาชีพพยาบาล
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเพราะว่ามันยังไง 100% เราก็ต้องมีงานทำอยู่แล้วนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมั่นใจว่าเราเป็นพยาบาลก็คิดว่าอยากจะเป็นพยาบาลที่ดีเนาะอยากจะช่วยคนเห็นคนเป็นนู่นเป็นนี่ก็ไม่อยากจะให้เขาเป็นเนาะไม่อยากจะให้เขาทรมาน
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนมากเราก็อยากจะเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าบางคนเขาอยากจะเป็นนะแต่ว่าคะแนนไม่ถึง
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยไม่มีงบประมาณเงี้ยมีอะไรจะแนะนำไหม
1: เรื่องงบประมาณเราสามารถกู้กยศ.ได้ค
0: ่ะ
1: ช่วยเรียนได้ค่ะแต่ถ้าพูดในเรื่องของเกรดหรือว่าคะแนนไม่ถึงอันนี้อยู่ที่อาจารย์พิจารณาค่ะใช่ค่ะ
0: เราก็ต้อง
1: เอาผลงานของเรามาเสริมด้วยค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เสริมก็เกี่ยวกับเรื่องการไปทำกิจกรรม
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยเหลือคน
1: จ
0: ิ
1: ตอาสา
0: เหมือนเราไปห้องเพลงนี่เนาะ
1: ไม่ค่ะเก็บขยะตามชุมชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะ
0: นะครับนะครับแล้วก็เราก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าทุกคนเนี่ยถ้ามุ่งหวังมาจริงๆแล้วแต่ว่าบางทีเนาะสมองหรือว่าการเรียนอาจจะไม่ได้เต็มที
1: ่
0: แต่เราก็สามารถที่จะมาช่วยติวแล้วก็เอาเป็นคะแนนอย่างอื่นมานะครับก็คือพอร์ตเราเนี่ยนะเราก็เอามาเสริมนะครับแล้วก็ไปลองดูก่อนว่าชอบจริงๆไหม
1: เน
0: าะ
1: ลองทำดูก่อน
0: แต่ถ้ามาแล้วมันได้ปีสองปีกลัวเลือดกลัวอะไรกลัวไหมนี่
1: ตอนแรกกลัวค่ะ
0: แต่ว่า
1: เร
0: ีย
1: นไปก็อาจจะชินแล้วอ
0: าจจะชินแล้วเนาะต้องกินน้ำแดงบ่อยๆไว้นี่นะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องของเทคนิคอาจารย์ยังไงอาจารย์เขาก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยได้คุยกันอยู่ว่ามันเป็นเคสอยู่นะว่าบางทีนักศึกษาจะจบแล้วนะเหลืออีกนิดเดียวพอดีไปสูนี่แหละนะครับพอดีไปเห็นเลือดเขาเนี่ยโอ้ยกลัวมากไม่กล้าไปเห็นคนคลอดลูกเนี้ยกลัวจริงๆแล้วมันไม่ใช่น่ากลัวมันเป็นสิ่งเรื่องเกิดเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำใจไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องทำใจไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จะเจอไหมเจออุบัติเหตุนี้เราจะตกใจไหมกลัวไหม CPR อย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้พูดให้กลัวพูดให้ว่าเราอยากจะทำไงเราถึงจะช่วยเขาได้เนา
1: ะ
0: นะครับเห็นแล้วก็มีวิธีการนะครับเจอแล้วเจอปัญหานี้แล้วจะแก้ไขปัญหาแบบไหนนะครับอ้าวฝากให้น้องฝากสำหรับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆอยากจะมาเรียนพยาบาลฝากไว้ให้น้องจะมาเรียนและเตรียมตัวยังไงครับ
1: ค่ะก็อยากถ้าน้องๆสนใจที่จะเรียนพยาบาลนะคะก็ฝากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสภาพแวดล้อมดีมากแล้วก็หอพักสะอาดน่าอยู่ค่ะอาจารย์ก็สอนเข้าใจดีมากค่ะอาจารย์เขาสอนไม่ใช่แค่ตามหน้าที่นะคะแต่ว่าสอนเหมือนเรียนรู้ไปกับนักศึกษาด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากให้น้องๆเก็บผลงานไว้ให้ดีเก็บเกรดตั้งใจเรียนค่ะ
0: ครับอ้าวนี่ล่ะท่านใดที่อยากจะสนใจนะครับเดี๋ยวเบรกต่อไปนะครับเราจะเชิญอาจารย์ทั้งอาจารย์ระดาและอาจารย์นิมิตนะครับมาร่วมกับน้องแพมด้วยเราจะคุยกันทั้งหมดทั้ง4คนนะครับทั้งผมด้วยนะครับอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับเรามีคำถามที่อยากจะถามเข้ามานะครับ043-236-726นะครับแล้วก็อยากจะมาเรียนต่อหรืออะไรหรือว่าอยากจะโทรไลน์ส่วนตัวกับอาจารย์นะครับหลังจากจบเพลงนี้นะครับโทรเข้ามานะครับเราก็จะเปิดสายให้ทุกท่านโทรเข้ามาคุยนะครับอยากจะได้เรียนแบบไหนเรียนพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลก่อนหรือว่าสมัครตอนไหนแบบไหนนะครับเอาจบเพลงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับ

0: ครับสำหรับท่านที่นะครับที่ฟังรายการทางสถานีวิทยุนะครับ FM 99.50 MHz นะครับอยากจะมีคำถามถามเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะถามเพราะอาจารย์ทั้งสองท่านนี่นะครับทางด้านจิตเวชไม่ต้องห่วงคนนี้นอนหมดหลับนอนหมดหลับกระทู้มาเด้อนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงอาจารย์นิมิตอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องทุกวันนี้มันแบบทั้งแบบเศรษฐกิจแหน่งานแหน่งการงานเนี่ยอยากจะแนะนำอะไรช่วงนี้
1: อ๋อช่วงนี้เนาะ
0: กิจวัตร
1: คือทุกวันนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่
0: งแวดล
1: ้
0: อม
1: โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีเนาะ
0: บ
1: างที่ทันสมัยบางคนก็ติดตามไม่ทันบางคนก็จะปรับตัวไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องรู้เท่าทันกับสภาวะจิตใจของเรานะครับไม่ต้องวิ่งตามคนอื่นเท่าที่ของเราเอง
0: วิ่งนี่เนาะดูผมเห็นนะทุกวันนี้นะผู้เฒ่าน่ะไปวัด
1: บางทีก็โดน
0: ร้อนแต่แก้งอย่างเงี้ยนะผมเห็นแล้วโอ้ก็เป็นห่วงเพิ่นอยู่ดีนะครับ
1: ต้องปรับตัวให้ได้กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวเอง
0: แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็ค่าใช้จ่ายนะ
1: ใช่ครับ
0: ค่าใช้จ่ายเงินนะครับเกิดไปวางไว้อย่างเงี้ยก็ได้ใส่รหัสไว้หลานไปจิ้มพิษจิ้มถือเงินบางท่านหายหมดอาจารย์นิมิตีผมนั่งรอพิษเรื่อยๆนะครับอันนี้ทางด้านของอาจารย์นะครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ให้ฝากใช่ไหม
0: ให้ฝากนะครับเพราะว่าเราฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยจะไปเอาคืน
2: วันนี้มาฝากไม่ใช่แค่คณะพยาบาลนะคะมาในนามมหาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เรียกสั้นๆว่าหมอภาคจริงๆหมอภาคเปิดมาแล้ว37ปีนะคะอยู่แถวตลาดต้นตาลขอนแก่นใกล้กับเซ็นทรัลของเรานะคะคณะต่างๆมีทั้งหมด5คณะนะคะพยาบาลนี่แค่น้องใหม่นะคะ3ปีเพิ่งเปิดได้3ปีเพราะฉะนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวในนามน้องใหม่แต่ว่ามอภาคมีหลายคณะนะคะมีคณะบริหารธุรกิจนะคะคณะวิศวะคณะศึกษาศาสตร
0: ์
2: คณะสังคมและมนุษยศาสตร์นะคะแล้วก็คณะพยาบาลของเรามีหลายสาขามากแต่พยาบาลมีแค่สาขาเดียวนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจว่าเป็นทางเลือกหนึ่งแม้ว่าจะเป็นเอกชนก็ตามแต่ว่ารับประกันคุณภาพนะคะเอาหัวอาจารย์ระดาเป็นประกันแล้วกัน
0: น้องแคมน้องแคมบอกอยู่ตะกี้เนี่ยเรื่องของประมาณไม่ต้องห่วงเพราะเรามีทุนกยศ.ใช่ไหมน้อง
2: ใช่มีกยศ.แต่ว่าต้องพูดกันลึกหน่อยนะกยศ.ห้ามพูดต่อ
0: ครับผมอันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นกองทุนที่สนับสนุนให้ทุกคนเท่าเทียมกันเพราะว่าคนทุกคนนี่ไม่ว่าจะชนชาติไหนก็ช่างแต่ว่าให้เท่าเทียมกันได้ที่สุดก็คือการศึกษานะมันถึงจะทำให้คนเท่าเทียมกันได้นะครับสำหรับน้องแพมเนี่ยมาเรียนคณะพยาบาลแล้วนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรไหมแบบว่ามีการเดินทางหรือว่าปัญหาอื่นๆน่ะมีไหม
3: ตอนนี้ยังไม่พบปัญหาย
0: ังไม่พบปัญหาจริงหรือเปล่านี่ตัวหน้าอาจารย์นะเนี่ยพูดเลย
2: อยู่ใกล้ครูก็ได
3: ้มีอาจารย์คอยดูแลตลอดค่ะที
0: ่
3: หอพักก็มีอาจารย์คอยดูแลเจ็บป่วยก็บอกอาจารย์ได้เลยค่ะใช่ค่ะเรื่องเดินทางก็สะดวกสบายค่ะเพราะว่าอยู่ในมหาลัย
0: อยู่ในมหาลัย
3: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าอย่างนี้เนาะสำหรับท่านที่อยากจะฝากลูกหลานเนาะจะฝากลูกหลานมาเพราะว่าบางครั้งมันเป็นห่วงเด้ลูกเราเนี่ยใช่ไหมล่ะอย่างอาจารย์ทุกคนก็เราทุกคนมีครอบครัวเนาะพอมีลูกแล้วก็อยากจะให้หนึ่งก็อยากจะให้มีการศึกษาเนาะศึกษาแล้วจบมาแล้วต้องมีงานทำเลยอาจารย
2: ์
0: เพราะว่าพยาบาลเนี่ยจบไปแล้วนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์ร้อยท่านที่คนจะตกงานเนี่ยใช่ไหมอาจารย
1: ์ทำมีงานทำ
0: มีงานทำ
2: อ๋อลืมบอกประเด็นสำคัญค่ะคุณศักดิ์หมอภาคนะคะทุกคณะเนี่ยสามารถสมัครแล้วเรียนได้เลยนะคะยกเว้นหนึ่งละพยาบาลต้องมีคุณสมบัติตามที่พูดไว้นะคะแล้วก็ค่าเทอมอาจจะแพงนิดหน่อยนะคะแต่คณะอื่นน่ะไม่มีปัญหาสามารถอยากเรียนต้องได้เรียนนะคะมีพละกับถ้าจำไม่ผิดคณะศึกษาศาสตร์สาขาปฐมวัยถ้าจำไม่ผิดนะคะแค่นั้นนอกนั้นสามารถสมัครแล้วเรียนได้เลยเนาะ
3: ค่ะ
0: ก็ถือว่าทุกวันนี้มันก็อีกอย่างนึงเราเรียนไปแล้วสามารถเอาความรู้ที่มันเป็นตัวหนังสือนี้มาเลี้ยงชีพเราได้ไหมนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นคณะอะไรก็ได้นะครับบางคนนี่มาเห็นว่าเรียนไปยังเกษตรเรียนไปยังพลายไงเห็นไหมคนทุกวันนี้ไปเป็นโค้ชมีลายเส้นเป็นนักไปเป็นนักตัดสินฟุตบอลอย่างเงี้ย คือมันอาชีพมันหลากหลายนะครับอาจารย
2: ์สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเรานะสมัยนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังจัดการศึกษาพยาบาลนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะ
0: ค
2: ือเรียนไปฝึกงานไปกับ คนไข้จริง คณะอื่นตอนนี้ต้องเรียนด้วยฝึกงานด้วยนะคะ หมายถึงพอจบมาแล้วปฏิบัติงานได้เลยอะ นะคะไม่ใช่แต่ท่องทฤษฎีสอบไม่ใช่แล้วนะคะ
0: พยาบาลก็เหมือนกันต้องมีนวัตกรรมไม่ใช่เหรอครับอาจารย์
2: มีนวัตกรรมก็ต้องมีเลยมีเยอะมาก
0: เรียนวิศวะด้วยไปออกแบบอะไรพวกนี
2: ้
0: ผมเห็นน้องที่เขาบางครั้งเขาเรียนเอ้าผมไปเห็นลูกโป่งเอ๊ะทำอะไรเขาบอกว่าน วัตกรรมตรวจภายในอะไรแบบนี้ผมเห็นเอ้ามันคิดได้ยังไงผมเห็นน้อง
2: สมัยใหม่ต้องฝึกให้เด็กได้คิดแล้วสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยในงานของเรา
0: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ประชาสัมพันธ์เก่งเลยนะทำเป็นแล้วก็ต้องพูดฝึกอะไรด้วยนะครับเพราะว่าพอจบมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะมีผลงานซิกเนเจอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: คือสมัยใหม่ไม่เหมือนสมัยเรา
0: ค
2: ือสมัยใหม่เขาจะฝึกให้เด็กคิด
0: ผมไม่ได้สมัยผม
2: สมัยใหม่เขาจะฝึกให้เด็กคิดเป็นนะคะไม่ใช่ท่องอย่างเดียวแต่ต้องฝึกให้เด็กได้คิดอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ได้เปรียบเราเนาะสมัยเก่าเรามีความรู้สึกเราได้ท่องอ่ะแล้วเราจำแต่สมัยใหม่ไม่ได้ท่องอย่างเดียวต้องฝึกให้เด็กได้คิดเนาะ
0: เพราะว่าบางแต่ก่อนมันห้องสมุดนะครับบางครั้งก็อาจจะห้องสมุดอาจจะไม่ใหญ่นะครับอาจจะเป็นเล็กๆแต่ของมอภาคนี่ก็โอ้โหมาตรฐานนะ
2: กว้างมาก
0: ไปเยี่ยมชมแล้ว
2: ใช่ใหญ่โตมาก
0: ครับเพราะว่าตอนนั้นที่รู้สึกว่าทุกวันนี้ก็มีห้องสูตรแบบอีบุ๊ก
1: ใช่ครับ
0: ทุกวันนี้ก็เปิด
1: มันต้องเซิร์ฟ
0: สมุ
1: ดให้นักศึกษาได้บริการ
0: คืออันนึงอยากจะถามอาจารย์นิมิตเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าจะเป็นปวดหัวหรือว่าเป็นอะไรปุ๊บนี่ไปเซิร์ชดูในเนี้ยปุ๊บนี่กับความรู้จริงที่เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่เป็นเกี่ยวกับจิตเวชนี่มันต่างกันไหม
1: คำว่าปวดหัวมันก็คือเราสามารถเซิร์ชได้เนาะค้นหาตามที่กูเกินไหมได้แต่ก็มีแต่เราก็ต้องดูว่ามันมาจากไหนข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนเราจะเชื่อถือได้ไหมก็มีแต่ถ้าปวดเราไม่หายก็หาผู้เชี่ยวชาญ
0: ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเนาะ
2: พิศักคืออย่างนี้ที่ประเด็นที่ถามอ่ะก็คือว่าสมมติเรามีปัญหาเจ็บป่วยแล้วเราค้นในอินเทอร์เน็ตใช่ไหม Google ที่อาจารย์นิมิตบอกอ่ะคือบางทีมันจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราหาคนที่เชี่ยวชาญอ่ะมันเชื่อถือได้อยู่แล้วพี่เนาะเพราะว่าสิ่งที่เราค้นเราไม่แน่ใจมันจริงไหมไงแต่บางคนเนี่ยชอบที่จะถามทางโน้นแล้วเราเชื่อในสิ่งผิดไงพี
0: ่
2: มันคือปัญหา
1: แต่ถ้ามีปัญหาของถ้าเป็นจิตเวชจริงๆเขาก็มีเบอร์โทรแบบด่วนปรึกษาสายด่วนก็คือ1323
0: ไ
1: ม่ต้องจ่ายเงิน
2: นัดไลน์24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมงแล้วก็1667
2: 1667
0: คร
2: ับ
1: หรืออีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวเพื่อนพอเข้าใจเนาะเป็นการตรวจเช็คตัวเองว่าสภาพจิตตอนนี้เป็นยังไงก็คือ mental health checklist อันนี้ทำได้ทุกคนประชาชนคนทำงานนักเรียนนักศึกษาชาวบ้านก็ทำได้เช็คเข้าไปมันก็จะมีบอกว่าเบื่อหน่ายหรือย่างซึมเศร้าบอเป็นมันก็จะมีสี่ประเด็น
0: สำหรับท่านที่อยากจะฝากคำถามนะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะพยาบาลนะครับสำหรับวันนี้ก็ช่วงสุดท้ายของทางรายการของเรานะครับเอาสักยี่สิบวิอาจารย์จะฝากอะไร
2: คือถ้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาสุขภาพเนี่ยอินบ็อกซ์หรือส่งข้อความมาทางเพจหรือ Facebook ของมหาลัยหรือของคณะก็ได้ส่วนมากอาจารย์ระดานี่แหละเป็นแอดมิน
0: โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการชิริยามังธานีนะครับแล้วก็ประธานชมรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมศิริสวัสดิ์แล้วก็อาจารย์ระดานะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: อาจารย์นิมิตนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปด้วยบทเพลงนี้แล้วก็ลาไปกับน้องแพมทุกคนนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: โอ้
0: สว
2: ั
0: ส
2: ดีครับ
4: สายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกา

0: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: นายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติวิจิตรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมสำหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้ย้ำว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนกรณีมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งหากมีการลักลอบจริงจะต้องสั่งปิดและปราบปรามอย่างเด็ดขาดพริษณาสวรรค์แสนสุกรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9คาดสร้างผลภายใน7วัน
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9กับสำนักงานเขตห้วยขวางพบศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันและมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟโดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งแล้วเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจึงต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกรณีดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าอาคารที่เชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำและมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยจากน้ำมันให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนจากอุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วในวันนี้หลังทางเข้าอุโมงค์ถูกเศษซากและดินถล่มปิดทับจากเหตุน้ำป่า

0: ไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยคนงานทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วด้านสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของเนปาลระบุว่าขณะนี้ยังมีคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำตรี 03A สูญหายอย่างน้อย557รายและคาดว่ามีคนงานอีกประมาณ115คนยังติดอยู่ในอุโมงค์หลักของโครงการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอกุมภาวะปีอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอเชียงคานอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกุดรังอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลำสักอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอสวงอำเภอปทุมราชอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอขอวังอำเภอเริงนกทาอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอราศีสลายอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงของที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: แอมกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1/25 ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คํามรักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

พืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: มอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

ลงไปไหนลองออกไปเปิดหูเปิดตารับสิ่งดีๆบนโลกกว้างใบนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคต

0: รัฐหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดชะลอการจ่ายน้ำและไฟกับโครงการใหม่จนกว่าจะมีนโยบายควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาโดยขอยืนยันและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนสำหรับการดำเนินการในระยะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะพิจารณาออกระเบียบมาตรการหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาน
3: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่34เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมีมติเห็นชอบรายงานซึ่งรวบรวมผลการศึกษาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารภาครัฐโดยเน้นให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับฐานะการคลังจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความพร้อมลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และให้ความสำคัญกับสวัสดิการสาธารณสุขการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยสำหรับหัวใจสำคัญของงบประมาณปี2570คือการใช้งบให้เกิดผลสัมฤทธิ์เบิกจ่ายได้ตามแผนและต้องวัดผลลัพธ์และผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพชวิชาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายน
4: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569นี้แม้ว่าฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้จะเป็นผลดีในการช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแต่ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะ

0: อากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นประกาศผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนอนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมอำเภอโพตากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งคราวจังหวัดชัยภูมิอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกุดรังอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามอำเภอท่าคันโทอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอสีเทพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอพรทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีคิ้วอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนตกจากทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะดาวอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต้อำเภอละแมจังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามัน
1: สวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันค่ะ 15:00 นโดยประมาณถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะพร้อมกับวันนี้ค่ะสวท.สกลนครเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการในวันนี้อยู่กับดิฉันอุเรลักษณ์จุลนีค่ะ
3: ค่ะและดิฉันจิราพรชินทงอค่ะเราสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะก็จะนำทุกท่านมาติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์แล้วก็นโยบายรัฐบาลค่ะการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะที่ถูกต้องนะคะซึ่งทุกท่านค่ะสามารถรับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุเครือข่ายสวท.ในภาคอีสานตอนบนค่ะและทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงานนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับชมทางออนไลน์ถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook สวท.สกลนครระเบิดค่ะ
2: ค่ะกับช่วงของรายการข่าวเล่าเรื่องนะคะอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตในวันนี้ค่ะผู้อำนวยการพิชัยสิริสมนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครค่ะควบคุมด้านเทคนิคของเราในวันนี้ค่ะคุณบุญเรืองแสนโสมและคุณอาวุธเดชบุรัมค่ะ
3: ค่ะรายการในวันนี้นะคะก็จะมีผู้สื่อข่าวจาก2สวท.ค่ะในเครือข่ายภาคอีสานตอนบนจะมาร่วมรายงานสถานการณ์ทางโทรศัพท์ด้วยนะคะนั่นก็คือทางสวท.อุดรธานีแล้วก็สวท.ขอนแก่นค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับผู้สื่อข่าวจาก2สวท.ค่ะพี่หน่อยเรามาฟังสถานการณ์ล่าสุดจากสกลนครเราแล้วก็จากรัฐบาลกันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้มีข่าวเรื่องอะไรบ้างคะ
2: เรื่องที่น่าสนใจใกล้ตัวกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็คือเรื่องของฝนฟ้านะคะเห็นทางอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายน2569นะคะในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังค่ะที่ อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวค่ะได้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะในส่วนของพื้นที่ที่จะเฝ้าระวังค่ะวันนี้วันที่4กันยายนนะคะพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่คาดว่าจะฝนตกหนักก็คือที่เชียงรายพะเยาและน่านในส่วนของพื้นที่ภาคอีสานของเราค่ะพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับฝนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะคะอันนี้คือหนักมากเลยนะคะคือบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะก็จะมีพื้นที่ที่จะเฝ้าระวังนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะคะในส่วนของพื้นที่ภาคอีสานเราก็ที่เลยที่หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษนะคะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะถือว่าในช่วงวันเนี้ยนะคะค่ำๆนะคะฝนอาจจะเข้ามาในพื้นที่ของคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะ
3: ค่ะ
2: รวมทั้งในส่วนของจังหวัดสกลนครอันนี้เน้นย้ำเลยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะท่านผู้ว่าระนิดาเหลืองทิติสกุลนะคะก็ประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชาวสกลนครนะคะในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ละค่ะนะคะอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดสกลนครนะคะที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าถ้าว่าคุณฟังพี่น้องประชาชนนะคะประสบเหตุนะคะอยากจะขอความช่วยเหลือค่ะสายด่วนของปภ.ได้เลยนะคะสายด่วน1784หรือปภ.จังหวัดสกลนครค่ะ042-711-771ค่ะ
3: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังตลอดเลยนะคะบางคนเวลาที่เราลงข่าวเรื่องเตือนเรื่องน้ำท่วมเรื่องฝนตกเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เห็นตกเลยแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีนะคะยังไงก็มันเป็นพยากรณ์อากาศแบบครอบคลุมนะคะจะไม่ได้ระบุเจาะจงไปค่ะว่าเป็นอำเภอไหนตำบลไหนอะไรเงี้ยก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ละกันเนาะเอาละค่ะมาถึงเรื่องนโยบายรัฐบาลกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยค่ะพี่หน่อยเมื่อวานนี้พี่หน่อยได้กดบัตรคอนเสิร์ตอัศนีและวสันต์ไหมคะกดไม่ทันเหมือนกันเสียดายซึ่งเป็นประเด็นเพราะว่าเมื่อวันที่3กันยายนค่ะก็คือวันนี้นะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP สุดตัวค่ะในระหว่างคอนเสิร์ตFarewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะผู้จัดเนี่ยจึงได้ยุติการแสดงแล้วก็เลื่อนรอบวันที่2นะคะไปเป็นวันที่9กันยายนเวลา 18:00 น.ซึ่งทันทีที่ได้รับรายงานในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะทางรมต.สุภมาศเนี่ยก็ได้สั่งการให้สคบ.เร่งประสานบริษัทของเกี่ยวกับผู้จัดงานนะคะแล้วก็พวกไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะผู้จำหน่ายบัตรพร้อมกับนำผลกระทบและก็ข้อเรียกร้องจากผู้บริโภคเข้าสู่การหารือค่ะต่อมาในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะก็คือวันเดียวกันเนี่ยทางสคบได้ประชุมร่วมกับทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งผู้ที่จัดงานทั้งคนที่ขายตั๋วนะคะเพื่อหาทางออกแล้วก็กำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ถือบัตรค่ะจนได้ข้อสรุปร่วมดังนี้นะคะในส่วนของมาตรการเยียวยาค่ะกำหนดให้ผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนนะคะที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดค่ะแต่ถ้าทางเลือกที่2ก็คือส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงเนี่ยสามารถขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางผู้จัดก็ยังได้แจ้งนะคะว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนเรียบร้อยแล้วค่ะจำนวน30คนนะคะก็คือเมื่อวานนี้ก็จัดคอนเสิร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8รายผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะรมต.สุภมาศกล่าวเลยค่ะว่า ผู้บริโภคไม่ควรต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเองค่ะการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวไม่ครอบคลุมทุกคนนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่สะดวกไปในวันที่9ใช่ไหมคะทางรมต.สุภมาศเนี่ยจึงได้สั่งให้สคบ.เร่งประสานทุกฝ่ายเลยค่ะเพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรมีทางเลือกที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของแต่ละคนนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมค่ะส่วนผู้ที่ต้องการขอเงินคืนสามารถติดต่อที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะหรือทาง call center ค่ะโทร02-262-3456นะคะสำหรับผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตก็จะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินค่ะส่วนผู้ที่ชำระเงินสดหรือว่าโอนเงินก็จะได้รับเงินคืนภายใน15วันทำการค่ะนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนนะคะและในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็คือเจ้าหน้าที่สคบก็ได้ลงไปบันทึกภาพแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่นะคะภายหลังที่ผู้จัดแจ้งว่าได้มีการดำเนินการปรับแก้พร้อมกับรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลด้วยค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงนะคะอย่างเช่นพวกค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่ค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดงานค่ะรวมไปถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบได้นะคะเป็นรายกรณีค่ะเพื่อให้ทางสคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยานะคะผู้ได้รับผลกระทบก็ควรจะเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางแล้วก็หลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนด้วยค่ะสำหรับผู้บริโภคที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือว่าผู้จัดงานด้วยตัวเองนะคะสามารถแจ้งให้สคบรับเรื่องแล้วก็ช่วยประสานให้ได้ค่ะส่วนผู้ที่ขอคืนเงินหรือว่าย้ายรอบไม่สำเร็จรวมไปถึงที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166ค่ะหรือจะทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็ช่องทางเว็บไซต์ค่ะ www.ocpb.go.th นะคะหรือช่องทางใกล้บ้านเราเลยก็คือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะคะ
2: ค่ะโอ้โหถือว่าท่านรัฐมนตรีมาเร็วเหมือนกันนะ
3: คือเรื่องเกิดปุ๊บก็แอคชั่นทันทีเลยค่ะเพื่อป้องกันสิทธิของผู้บริโภคทั้งหลายนะคะ
2: คือบางคนบางท่านอาจจะคิดว่าการอย่างการขอคืนเงินบางทีถ้าหากว่าเราไม่มีหน่วยงานกลางมาประสานให้อาจจะแบบถัดไปเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ
3: ต้องบอกเลยว่าตอนนี้สคบเนี่ยเขาเป็นคือรวดเร็วท
2: ุ
3: กสถานการณ์แล้วก็มีประเด็นอะไรร้อนแรงในโลกโซเชียลเนี่ยก็จะ take action ก่อนเสมอนะ
2: คะ
3: เป็นอีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ที่เราควรจะจำมากรองจาก1669แล้วค่ะพี่หน่อย
2: 1166
3: สายด
2: ่
3: วน1166นะคะสายด่วนสคบมีอะไรก็รองไปได้นะคะเพื่อให้ได้รับสิทธิในสิ่งที่เราควรจะได้นะคะในส่วนนี
2: ้นะคะในส่วนของสิทธิของผู้บริโภคนะคะทางสคบอย่างสคบในระดับจังหวัดก็มีนะคะก็จะมีในส่วนของที่สำนักงานจังหวัดดูแลอยู่แล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ภูมิภาคเนาะหลายคนบอกว่าสคบมีเฉพาะส่วนกลางไม่นะคะก็จะมีในส่วนของภูมิภาคด้วย
3: ก็ได้นะคะมีทุกจังหวัดค่ะในส่วนนี้ก็สามารถไปติดตามไปร้องเรียนกันได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ไป2เรื่องแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่หน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่ไปเห็นมาช่วงนี้กำลังแชร์ในโลกโซเชียลเหมือนกัน
2: ค่ะ
3: เขาบอกว่าไม่รู้บ้านอื่นเป็นยังไงกันบ้างค่ะบางคนเลี้ยงลูกงดจอกันหรือเปล่าคะงดจอคือจอโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าจำเป็นต้องให้ดูจอเพราะว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางแพทย์หญิงปวีนาหันชนานะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชค่ะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความระบุเลยค่ะว่าถ้าอยากให้ลูกฉลาดให้งดจอนะคะคือให้เด็กนั่งเงาๆไปแบบนั้นแหละ
2: นั่งนิ่งๆก็เข้านั่นแหละ
3: ใช่เพราะว่าคือถ้าพ่อกับแม่ว่างเนี่ยก็ไปชวนคุยก็คือถ้าว่างก็คือมานั่งคุยด้วยกันนี่แหละแต่ถ้าไม่ว่างคือถ้าพ่อแม่ไม่ว่างคนเลี้ยงไม่ว่างเนี่ยปล่อยไปเลยค่ะปล่อยให้นั่งเงาๆไปงั้นเลยคืออย่าไปหาของเอนเตอร์เทนลูกแบบเยอะบางคนก็คือพร็อพเยอะใช่ไหมคะของเล่นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคือพอเด็กเงาเนี่ยสมองเขาจะเริ่มคิดค่ะ
2: oh.
3: จะเริ่มจินตนาการ จินตนาการมา คือเหงาปุ๊บถ้ามีของเล่นใช่ไหมคะจินตนาการไม่เกิดแต่ถ้าเงาๆแบบไม่มีอะไรเนี่ยแน่นอนจินตนาการมา ค่ะอาจจะไปหยิบกล่องกระดาษมาเล่น เดินไปคิดไปปรับนู่นปรับนี่ไปสมองของเด็กค่ะก็จะได้ทำงานด้วยใยประสาทเนี่ยก็จะเริ่มพัฒนาเรายิ่งถ้าลดจอได้นานยิ่งฉลาดมากมองดูสิคะลองดูเนาะ
2: ค่ะ
3: สำหรับใครบ้านไหนที่มีเด็กลองดูนะคะในส่วนนี้เพราะว่าถามว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องลงทุนเลยเนาะไม่ได้ใช้เงินไปเลยลองปล่อยให้เด็กนั่งเงาๆไปแบบนั้นแหละแต่ทางที่สุดคืออยากให้พ่อแม่ไปคุยด้วยการเสริมทักษะเสริมพัฒนาการลูกในส่วนนี้นะคะ
2: อาจจะย้อนแย้งกับสังคมในปัจจุบันที่เราต้องยอมรับเนาะว่าเรื่องของโซเชียลเรื่องของมือถือเนี่ยเด็กๆมีก็ตั้งแต่อนุบาลแล้ว
3: จริงๆเด็กอนุบาลก็เริ่มมีแล้วเคลียร์เป็นแล้ว
2: ในยุคอัลฟ่าใช่ไหมเขาเก่งกันแล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าว่าเขาอยู่กับตัวนี้มากจนเกินไปเขาจะค่อยๆถอยออกจากคุณพ่อคุณแม่นะ
3: จินตนาการไม่ออกด้วย
2: เราจะแทบจะไม่มีเวลาในการกอดเขาเลยเขาอยากไม่อยากจะให้เราอยู่ใกล้แบบนี้จะเสียโอกาสการเป็นเด็ก
3: จริงๆก็ไม่อยากเปรียบเทียบไปเนาะจะบอกว่าสมัยเราก็สุดย้อนไปไกลแล้วก
2: ันไกลเหลือเกินใช่
3: ไหมสมัยเราในการที่จะดูการ์ตูนแต่ละเรื่องเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะมีแค่เสาร์อาทิตย์คือตื่นวันหยุดนี่ต้องแบบรีบอาบน้ำติดจอรอเพื่อจะดูการ์ตูนเรื่องนี้สมัยนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเด็กเปิดไปปื้ดเดี๋ยวก็เจอแล้วอะไรเงี้ยถือว่าเป็นไปทำให้เด็กไม่รู้จักการอดทนการรอคอยนะคะลองดูอันนี้ทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนเองเลยนะคะก็ลองดูนะคะ
2: ในยุคปัจจุบันน้องบีสังเกตไหมว่าคนวัยทำงานแบบเรานี่ก็จะมีแบบบางช่วงเหมือนกันที่ขอทิ้งโทรศัพท์ไว้ก่อนขออยู่กับตัวเองขออยู่แบบเงียบๆก็มีเห็นไหมคะ
3: มีค่ะ
2: บางทีมันกลับมาแล้วล่ะ
3: ใช่มันแบบบางทีเราอยากจะวางทุกอย่างบางคนตื่นมาปุ๊บโทรศัพท์เลยใช่แบบวันนี้มีเรื่องอะไรคือมันเป็นการรับเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเข้าใส่ตัวตั้งแต่เช้าเลยแบบนี้ลองห่างๆดูบ้างไม่ใช่แต่เด็กน้องผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะคะ
2: คือบางคนก็จะเริ่มทิ้งโทรศัพท์เหมือนกันในส่วนของผู้ใหญ่นะปัจจุบันนี้บางคนแบบอย่างเสาร์อาทิตย์นี่แบบโทรศัพท์นี้ไม่เปิดเลยไม่ดูเลยเข้าสวนดูต้นไม้ฟังเพลงไปแบบนี้เนี่ยค่ะเป็นการผ่อนคลายสมองของเราด้วยเหมือนกันไม่ให้มีสมองของเราเนี่ยเขาเหนื่อยเกินไปเขาล้าเกินไปก็จะมีผลกระทบนะคะอย่างเด็กเนี่ยการเจริญเติบโตของสมองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กสำหรับลูกๆของเราด้วยเหมือนกันนะคะ
3: ค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องฝากประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราได้รับเมื่อเช้านี้เองค่ะพี่หน่อยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเรื่องราชการบางเรื่องถึงต้องผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะเสร็จกว่าจะอนุมัติกว่าจะรู้เรื่องวันนี้มีคำตอบแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่ประเทศไทยจะต้องมีการปรับระบบราชการให้ทันกับยุคสมัยใหม
2: ่ค่ะ
3: คือจากระบบที่แบบซับซ้อนไปสู่ราชการที่คล่องตัวจากเอกสารกองบันเทิงเทินทึกจากขั้นตอนมากมายเนี่ยก็จะไปสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็การปฏิรูประบบราชการจะต้องมีการเปลี่ยนแล้วรู้ไหมคะว่าในการจะเปลี่ยนระบบราชการเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอะไรแล้วก็จะต้องเปลี่ยนอย่างไรมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งจะมีรายการเกิดใหม่ค่ะพี่หน่อยจะพรุ่งนี้จะเป็นตอนแรกเลยออนแอร์ตอนแรกของรายการเลยนะคะก็จะเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะคือเทปแรกนะคะจะเป็นการพูดคุยกับนายปกรณ์นินประพันธ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะเทปแรกจะออนแอร์ในวันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่5กันยายน2569ค่ะเวลา 9:05 นถึง 9:35 นนะคะสามารถรับชมทาง NBT MCOT SD และททบ5ค่ะหรือใครไม่สะดวกดูโทรทัศน์ดูทีวีสามารถชมออนไลน์ค่ะผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์เพจ NBT Connect แล้วก็เพจไทยคู่ฟ้านะคะใครที่อยากจะรู้ว่าราชการยุคใหม่จะเปลี่ยนชีวิตประชาชนให้สะดวกขึ้นอย่างไรห้ามพลาดเลยค่ะเรื่องนี้พรุ่งนี้เรารอติดตามกันนะคะ
2: 9:05 นถึง 9:35 นนะคะก็ติดตามรับชมกันได
3: ้ค่ะทั้งทีวีทั้งออนไลน์ถ้าสะดวกก็ออนไลน์ดูได้นะคะสามารถไปดูย้อนหลังก็ได้เนาะในส่วนของออนไลน์เป็นว่าก็จะเป็นการตอบโจทย์สำหรับพี่น้องประชาชนค่ะว่าทำไมบางทีอย่างที่บอกค่ะว่าสงสัยทำไมแค่เรื่องเล็กน้อยกว่าจะผ่านขั้นตอนกว่าจะ
2: ถึงขั้นตอนไหนแล้วใช่ไหมคะนานจังเลยแบบนี้ใช่ไหม
3: ใช่เขาจะได้รู้ไงคะว่าเพราะอะไรทำไมในส่วนของราชการเนี่ยมันต้องผ่านอะไรขั้นตอนอะไรบ้างถึงจะแล้วเสร็จจะได้มาเข้าใจพร้อมๆกันนะคะในส่วนนี้ ค่ะก็เป็นเรื่องฝากประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลนะคะยังไงก็ไปติดตามรับฟังกันได้นะคะสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะ
2: เอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันก่อนใช่ไหม
3: พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยช่วงที่สองเราจะมาติดตามข่าวสารจากสวท.ในภาคอีสานตอนบนของเรานะคะว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ
4: พ่อแม่พี่น้องมากำพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
5: มันท่าสู้มิจฉาชีพตอนโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยปัจจุบันเราใช้โมบายแบงกิ้งแทนเงินสดแล้วจะป้องกันยังไงไม่ให้มิจฉาชีพมาล้วงเงินได้ง่ายๆ 1. ได้ลิงก์อะไรมาอย่าเพิ่งกดดูก่อนว่าน่าเชื่อถือไหมปัจจุบันแบงก์จะไม่แนบลิงก์มากับ SMS แล้วถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอน 2. ต้องโหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น App Store Play Store และอย่าลืมอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อป้องกันแอปดูดเงินใหม่ๆ 3. ตั้ง username password ที่เดาได้ยาก 4. ไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมทางโมบายแบงกิ้ง 5. ทำธุรกรรมด้วยตัวเองเท่านั้นอย่ายื่นให้คนอื่นทำตรวจสอบให้ดีก่อนกดโอนเงินที่สำคัญอย่าลืมแนะนำผู้สูงวัยที่บ้านให้ใช้โมบายแบงกิ้งอย่างถูกต้องปลอดภัยนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
6: นี่เป็นเรื่องสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2019ทั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจความภูมิใจของคนไทยทั้งเวทีโลกที่รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมอันทรงเกียรตินี้มาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่งต่อรอยยิ้มสยามสู่สายตาชาวโลกพร้อมๆกัน
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะโอกาสเป็นประจำค่ะในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ15นาฬิกาโดยประมาณถึง16นาฬิกาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์นะคะก็เป็นอีสานตอนบนนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ค่ะ
3: ก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ละสวท.นะคะบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมฟังเวลานี้มันก่อนเป็นอีสวท.อย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าก็จะเป็นตารางจัดรายการออกมานะคะก็ผัดสลับกันเป็นแม่ข่ายค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นสวท.สวท.รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะก็จะเจอกับเราสองคนนี้แหละมาถึงช่วงที่2พี่หน่อยอยากช่วงแรกเราคุยกันในเรื่องสถานการณ์ของจังหวัดเราไปแล้วเรื่องรัฐบาลไปแล้วในช่วงที่2อยากเรียนฟังเขาว่าที่อุดรธานีช่วงนี้เขามีสถานการณ์อะไรบ้าง
2: ค่ะ
3: วันนี้เราจะพบกับนางสาวกัญชพรฤดาบุตรค่ะหรือว่าน้องไม้นะคะเห็นบอกว่าจะมีในส่วนของประเด็นสนามบินค่ะก็จะมีการชูวัฒนธรรมทูนิสานซึ่งอุดรธานีค่ะกำลังผนึกกำลังพร้อมรับงานพืชส่วนโลกนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
7: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้ของจังหวัดอุดรธานีของเรานะคะได้รับเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่างงานมหกรรมพืชส่วนโลกจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งมีการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ค่ะและหนึ่งในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของภาคอีสานที่จะถูกนำมาใช้อย่างงดงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะคะก็คือทุงใยแมงมุมค่ะในภาษาถิ่นอีสานนะคะทุงถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อและศรัทธานิยมใช้ประดับตกแต่งในพิธีกรรมทางศาสนาและงานบุญประเพณีสำคัญเช่นงานบุญพระเวทและงานบุญแจกข้าวโดยชาวอีสานนะคะเชื่อกันว่าทุงช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายบอกกล่าวเทพยดาฟ้าดินและนำพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้คนและสถานที่นั้นๆค่ะ การเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นะคะเรียกว่าเข้มข้นในทุกมิติเลยค่ะโดยล่าสุดวันนี้นะคะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมทั้งการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศและการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานเพื่อส่วนลูกอีกด้วยค่ะนอกจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะการเป็นเจ้าภาพที่ดีจากหัวใจของชาวอุดรธานีก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานอุดรธานีนะคะโดยผู้อำนวยการสำนักงานททอุดรธานีได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีและตลาดภูสีนะคะได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด1ล้านทุง1ล้านดวงใจยุงใหญ่เพื่อส่วนลูกค่ะโครงการนี้นะคะชาวอุดรธานีร่วมกันประดับทุงใหญ่แมงมุมเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนและที่สำคัญคือหลายคนอาจจะคิดว่าการประดิษฐ์ประดอยทุงเป็นเรื่องที่ยากแต่แท้จริงแล้วนะคะทำทุงเองได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวอย่างไม้ไผ่เราเล็กๆนะคะนำมาควายกันเป็นโครงแล้วใช้ไหมพรมหลากหลายสีสันนะคะพันโยงทะแยงไปมาก็จะได้ทุงใยแมงมุมที่สวยงามละเอียดอ่อนและทรงคุณค่าค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากสัมผัสประสบการณ์จริงนะคะเรียนรู้ภูมิปัญญาอีสานและลงมือทำทุงด้วยตนเองททสำนักงานอุดรธานีนะคะขอเชิญร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสาธิตการทำทุง1ล้านทุง1ล้านดวงใจยงใหญ่เพื่อส่วนลูกค่ะในวันที่5ถึง6กันยายน2569นี้ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีค่ะงานนี้นะคะนอกจากจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวอีสานแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญที่เราทุกคนจะได้ร่วมส่งต่อสายใยแห่งวัฒนธรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประดับตกแต่งเมืองด้วยทุงนับล้านชิ้นเพื่อสร้างความประทับใจแรกเห็นให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะและนี่เป็นการยกระดับสนามบินชูวัฒนธรรมทุงอีสานอุดรธานีผนึกกำลังเตรียมความพร้อมต้อนรับงานเพื่อส่วนโลก2569ที่กำลังจะมาถึงในวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ค่ะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสวทอุดรธานีขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณทีมข่าวจากสวทอุดรธานีด้วยนะคะ
3: สวยนะคะ
2: สวยนะนะคะ
3: ด
2: วง
3: วาวไปด้วยเก้าเดือน9เน
2: าะ9เดือน9ประดับทุงทั่วอุดรนะคะ1ล้านทุง1ล้านดวงใจยงใหญ่พืชสวนโลกนะคะ
3: น่ารักด้วยเนาะมีการสอนทำด้วยพี่หน่อยเดี๋ยวเรามาทำกันด
2: ีคุยกับน้องบีเหมือนกันว่าเอ๊ะเรามาทำเอ๊ะเรามาฝึกทำได้ไหม
3: เดี๋ยวใครอยากเช็คอินลองมาสวทก่อนอันไหนเบี้ยวๆห้ามบอกนะพ
2: ี่ทอมอันนี้ก็ถือว่าเหมือนเราเห็นความสมัครสมานสามัคคีของคนอุดรธานีเนาะนะคะน่าจะแบบจากทุกชุมชนนะคะในการที่จะต้อนรับผู้มาเยือนในช่วงของงานพืชสวนโลกเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงเนี้ย
3: อีกไม่ไกลแล้วนะคะอีก59วันเองค่ะก็จะถึงงานพืชสวนโลกแล้วก็ตื่นเต้นแทนเนา
2: ะ
3: เป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยนะคะในส่วนนี
2: ้
3: ก็มีรัฐมนตรีมาลงพื้นที่หลายครั้งแล้วเพื่อมาตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานนะคะเป็นว่าก็อยู่ใกล้สกลนครหรือจังหวัดข้างเคียงที่ฟังอยู
2: ่
3: ยังไงก็มาเที่ยวงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีกันนะคะแต่ก่อนจะถึงงานพืชสวนโลกก็9เดือน9มาชมทุงก่อนก็ได้นะคะปกติเราจะเห็นเยอะๆก็คือมีที่กาฬสินธุ์ใช่มั้ยคะเดี๋ยววันนี้เขาจะยกจากกาฬสินธุ์มาไว้ที่อุดรธานีจะเป็นยังไงบ้างถ้าใครไปก็เดี๋ยวรอน้องไม้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมอีกครั้งนึงละกันนะคะในส่วนนี้
2: ก็9กันยายนเนาะตามไปที่อุดรธานีก็จะเห็นความสวยงามของการประดับธงที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะ
3: หรือใครไปก็เช็คอินมาบอกเราได้นะคะแท็กสวทสกลนครด้วยก็ได้นะอยากเห็นเหมือนกันว่าไปแล้วเป็นยังไงเผื่อจะเป็นการแรงบันดาลใจ
2: ในการไปถูกบ้างไปจุดไหนบ้างใช่ไหม
3: ใช่นะไปนะไปในส่วนนี้เอาละค่ะเมื่อกี้เราไปอุดรแล้วต่อไปเรานั่งรถกลับไปที่ขอนแก่นกันดีกว่าค่ะพี่หน่อยขอนแก่นนะคะวันนี้เห็นบอกว่าจะเป็นในส่วนของประเด็นที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มาเป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะประจำปี2569เพิ่งมาเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็มามอบนโยบายแล้วก็พร้อมติดตามสถานการณ์วิกฤต ทางการเงินการคลังแล้วก็แผนฟื้นฟูโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะกับทีมข่าวสวทขอนแก่นค่ะน้องไอนะคะนางสาวจันจิรางามดุรักเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการคัดข่าวเราเรื่องทุกท่านนะคะสำหรับข่าวสารสำคัญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงนี้เมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่โรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายน2569โดยมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรองผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงมีนักวิชาการนักวิจัยและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมภายในงานค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าระบบสุขภาพของประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายทั้งเรื่องของสังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการรวมถึงข้อจำกัดด้านกำลังคนและทรัพยากรจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความยืดหยุ่นทันสมัยและนำเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมรวมถึงเรื่องของภูมิปัญญามาใช้เพื่อยกระดับบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจากทุกภาคส่วนเพื่อนำผลงานนะคะไปต่อยอดสู่หน่วยบริการและชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยมีการนำเสนอผลงาน Oral Presentation 381เรื่อง Innovation Presentation 348เรื่องและ E-Poster 486เรื่องค่ะสะท้อนความก้าวหน้าด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปค่ะจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อติดตามสถานการณ์วิกฤตทางการเงินและการคลังและแผนฟื้นฟูโรงพยาบาลหลังมีสถานะเงินบำรุงคงเหลือติดลบสูงสุดประมาณ 1,250 ล้านบาทและอยู่ในระดับความเสี่ยงทางการเงินระดับ7ค่ะโดยผลการดำเนินงานล่าสุดนะคะพบว่ายอดติดลบลดลงประมาณ460ล้านบาทหรือกว่า 30% เหลือประมาณ702ล้านบาทขณะที่รายได้กลับมาสูงกว่ารายจ่ายประมาณ248ล้านบาทท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้กล่าวว่าแม้สถานะการเงินยังติดลบแต่ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้การควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารทรัพยากรพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทางการเงินต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการรักษาโดยโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะยังคงที่จะให้บริการผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้อย่างเต็มศักยภาพจากนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขวางแผนฟื้นฟูโรงพยาบาลขอนแก่น3ระยะได้แก่การพยุงสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนการปรับระบบการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในช่วงปี2570ถึง2571ค่ะและการสร้างความมั่นคงทางการเงินเสริมธรรมาภิบาลและรักษาคุณภาพบริการในปี2572เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องในระยะยาวค่ะและนี่นะคะก็คือข่าวสารสำคัญและภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงนี้ค่ะ
2: ข่าวสารนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะลงพื้นที่นะคะก็เห็นถึงความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขดูแลพี่น้องประชาชนเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะก็ถือว่าการลงมาแต่ละครั้งก็ไม่ได้ลงมาเฉยๆนะคะเพราะว่าต้องลงมาแก้ปัญหาลงมามอบนโยบายแล้วก็ให้แนวทางต่างๆเกี่ยวกับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในส่วนของรพสต.ต่างๆนะคะเป็นว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะทุกปัญหาก็คือเร่งแก้อยู่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเนาะในการรัฐมนตรีลงพื้นที่แต่ละครั้งแน่นอนค่ะว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเพราะท่านก็จะมารับฟังปัญหาแล้วก็นำไปแก้ไขให้พวกเรานะคะอย่างที่สกลนครก็เดือนที่แล้วก็ลงเยอะเหมือนกันนะ ทุกอาทิตย์เลยก็ลงมาแก้ไขปัญหาให้ชาวสกลนครของเรา
2: ที่สกลนครเราก็จะเป็นปัญหาเรื่องของน้ำนะคะภาคการเกษตรเพราะว่าส่วนหนึ่งแหละของสกลนครเรานะคะอาชีพการเกษตรของพี่น้องประชาชนเป็นอาชีพที่ส่วนใหญ่เลยแหละนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ำเพราะว่าส่วนหนึ่งของสกลนครเราอยู่นอกเขตชลประทานนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะต้องอาศัยน้ำนะคะในเขตชลประทานก็มีน้ำเพียงพอหรือเปล่ากับทำการเกษตรนะคะเราส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าน้ำนี่เป็นหัวใจของการทำการเกษตรเลยนะท่านรัฐมนตรีก็มาลงพื้นที่มาติดตามปัญหาเรื่องนี้ให้กับชาวสกลนครนะคะ
3: ก็คือถ้าน้ำแล้งก็ลงมาแก้เรื่องน้ำแล้งถ
2: ้
3: าน้ำท่วมก็ลงมาแก้เรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ตอนนี้รัฐบาลเขาไม่ได้รอให้เกิดเหตุแล้วค่อยลงไปแก้นะคะคือมีการวางระบบไว้ตั้งแต่แรกเลยคือรับมือทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมนะคะเป็นว่าก็ส่วนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือก
2: ็
3: ติดต่อได้ที่สายด่วนรัฐบาลก็ได้นะคะในส่วนนี
2: ้อย่างในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขที่เราจะเห็นปัญหานึงก็คือโรงพยาบาลของรัฐของเราเรื่องของรายได้เรื่องของการขาดทุนอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าหนึ่งละหนึ่งจำนวนผู้ป่วยทำไมจำนวนผู้ป่วยของบ้านเราเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นทุนสำหรับการเพิ่มในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยแล้วก็เราเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยด้วยนะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชากรของไทยเราก็ขยับตามมาด้วยเหมือนกันนะคะ
3: พอพูดถึงเรื่องสวัสดิการอีกเรื่องนึงพูดไม่ได้แล้วค่ะไม่พูดไม่ได้เลยเดือนสุดท้ายแล้วนะคะเดือนนี้ไทยช่วยไทยพลัส
2: 60 40 40
3: ใช้กันหรือยังคะเดือนสุดท้ายแล้วจริงๆยอดเข้าวันที่1เนา
2: ะ
3: คนบอกว่าไม่ถูกหวยไม่เป็นไรเราได้ไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วใช้จ่ายด้วยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วบอกว่าเศรษฐกิจคึกคักมากจากวันแรกที่เห็นวันที่1เลยมีเดินไปตลาดใกล้ๆเรานี่นะคะตลาดสีเขียวทุกคนใช้ไทยช่วยไทยพลัสในส่วนนี้นะคะก็เอาเป็นว่าใครมีก็วางแผนการใช้จ่ายดีนะคะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะเรามาลุ้นให้รัฐบาลใจดีค่ะ
2: ต่อให้ได
3: ้ต่อให้เราอีกสัก 2-3 เรื่อยๆก็ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเราได้เยอะเลยนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนด้วยพ่อค้าแม่ค้าก็ขายดีขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการดีๆจากรัฐบาลที่มอบให้ประชาชนค่ะในส่วนนี
2: ้
3: ไปกันต่อที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: นะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็ต่อด้วยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะหลังจากที่ได้เปิดให้เราได้ไปทบทวนสิทธิกันแล้วจนถึง31สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะในช่วงนี้ก็อยู่กระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบนะคะซึ่งตัวนี้ล่ะค่ะที่เราจะต้องติดตามกันนะคะสำหรับท่านที่ได้เข้าไปยื่นในการทบทวนสิทธิของตนเองนะคะเช็คสถานะนะคะแล้วก็ต้องไปต่อให้ถูกด้วยว่าเราจะไปทางไหนนะคะกรณีไม่ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิแล้วยังมีขั้นตอนสำคัญที่เราจะต้องติดตามนะคะในช่วงของวันสำคัญต่างๆด้วยอย่างเช่น20กันยายนค่ะจะเป็นวันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลนะคะก็จะมีหลังจากที่เรายื่นทบทวนสิทธิแล้วก็จะเป็นช่วงของการแก้ไขข้อมูลที่เราไปขอทบทวนสิทธิของเรานะคะและวันที่30กันยายนค่ะก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิเพื่อที่เราจะได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเริ่มใช้พร้อมกันคือ1ตุลาคม2569นะคะขณะนี้นะคะมีผู้มายื่นทบทวนสิทธิแล้วทั้งสิ้น 5,111,678 รายผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิหากประสงค์ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติท่านก็สามารถที่จะติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนะคะให้ตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงที่เรามีภายใน20กันยายนนี้นะคะกรณีดังต่อไปนี้ค่ะประชาชนไม่ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลเอกสารณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนนะคะก็คือกรณีที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนะคะอันนี้เราไม่ต้องดำเนินการใดๆนะคะกรณีที่2ค่ะกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือกรณีผู้มีชื่อในบัญชี ฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือว่ามีมูลค่าต่ำมากนะคะตัวต่อมาก็คือกรณีผู้ที่มีชื่อบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากนะคะกรณีเกณฑ์รถค่ะกรณีรถจักรยานยนต์นะคะมีอายุไม่เกิน15ปีรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีอันนี้เราไม่ต้องดำเนินการใดนะคะเว้นแต่มีมูลค่าสูงสะสมตามชนิดแบบรุ่นนะคะที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะและกรณีที่เราผ่านเกณฑ์แล้วก็อย่าลืมนะคะไปยืนยันตัวตนในระบบ EKYC ค่ะเป็นการยืนยันตัวตนของเรานะคะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะสำหรับท่านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะเพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้สิทธิของเรา1ตุลาคม2569ที่เราจะเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันนะคะช่องทางของการยืนยันตัวตนค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยแอปเป๋าตังนะคะธนาคารทอส.นะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินนะคะซึ่งตัวเนี้ยนะคะในเรื่องของการยืนยันตัวตนเราสามารถยืนยันตัวตนได้นะคะตัวเนี้ยธนาคารกรุงไทยแอปเป๋าตังนี้ได้ถึงวันที่12มกราคม2570นะคะแล้วก็ออมสินทกส.ทอส.อิสลามแห่งประเทศไทยถึงวันที่14ตุลาคม2569ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC ค่ะก็ให้รีบดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางและระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้สิทธิ์ทัน1ตุลาคมนี้นะคะเช็คสถานะของตนเองให้ชัวร์ดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้ครบและติดตามวันสำคัญให้ดีนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะ
3: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเป็นสิทธิของตัวเองแล้วก็ได้สิทธิแล้วก็รักษาสิทธิของตัวเองด้วยนะคะในส่วนนี
2: ้ค่ะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ระหว่างได้ยื่นทบทวนสิทธิของตนเองเนาะนะคะที่เขาจะประกาศผลก็ติดตามกันด้วยเหมือนกันนะคะ
3: เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัส60-40ใช่ไหมคะมีคุณผู้ชมบอกว่าจะหมดแล้วจ้ะ
2: วันที่4นะวันที่4อ๋อใช้ไปแล้ว800แล้วใช่มั้ยวันละ200
3: วันละ200ก็หมดรัฐบาลตอบโปรด่วนค่ะเอาละค่ะพอพูดถึงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องต่างไปแล้วเรามาเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าค่ะท่านผู้ฟังอีก12นาทีสุดท้ายวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเตือนจากกรมควบคุมโรคนะคะออกมาเตือนผู้ใหญ่ที่ป่วยค่ะให้งดจูบงดหอมเด็กนะคะลดการติดเชื้อไวรัส RSV ค่ะในเรื่องนี้ค่ะกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้ออกมาเตือนค่ะผู้ใหญ่ป่วยให้หลีกเลี่ยงการจูบการหอมเด็กนะคะเพราะว่าการที่ผู้ใหญ่ป่วยอยู่เนี่ยแล้วไปหอมไปกอดเด็กเนี่ยเป็นการเด็กน่ะจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส RSV ค่ะซึ่งในวันที่3กันยายนที่ผ่านมาค่ะ Facebook ของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะคะได้โพสต์ข้อความค่ะโดยได้ระบุว่าในช่วงนี้หลายคนให้ความสนใจกับโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ
2: ่
3: แต่รู้ไหมคะว่ายังมีอีกหนึ่งโรคที่ไม่ควรจะมองข้ามเลยก็คือโรคติดเชื้อไวรัส RSV ซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็กซึ่งก็ยังพบการระบาดเป็นประจำทุกปีค่ะแล้ววันนี้เรามาทำความรู้จักกันค่ะว่า RSV คืออะไร RSV นะคะมันติดต่อได้ยังไงต้องแจ้งก่อนว่าเชื้อไวรัส RSV จะมี2สายพันธุ์ค่ะคือ RSV-A แล้วก็ RSV-B มีระยะฟักตัวประมาณ 2-8 วันก็คือโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 4-6 วันค่ะจะติดต่อผ่านน้ำมูกน้ำลายละอองเสมหะของผู้ป่วยรวมไปถึงการสัมผัสสิ่งของหรือว่าพื้นผิวที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งแล้วนำมือเนี่ยมาสัมผัสใบหน้าต่อซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะคะก็คือ1มกราคมถึง2กันยายน2569ค่ะข้อมูลการเฝ้าระวังล่าสุดนะคะก็คือพบผู้ป่วยสะสมกว่า 7,595 รายค่ะโดยเกือบ3ใน4จะเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีถึง 5,697 รายคือแม้ว่าในภาพรวมของจำนวนผู้ป่วยเนี่ยจะต่ำกว่าในปีที่ผ่านมาและก็ยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต แต่ก็เป็นสัญญาณที่ยังคงบอกเราค่ะว่า RSV ยังคงหมุนเวียนอยู่ในชุมชนแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่ฤดูกาลระบาดแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะข้อมูลการตรวจหาเชื้อจากรายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในปีนี้ค่ะในระหว่างสัปดาห์ที่33ถึง34เนี่ยก็คือ9ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาพบค่ะว่าจากตัวอย่างผู้ป่วยโรคเรื้อขอไปค่ะจากตัวอย่างผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ส่งตรวจ276รายพบว่าเป็นเชื้อ RSV ถึง10รายโดยในกลุ่มผู้ป่วยค่ะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยจากการติดเชื้อทางเดินหายใจก็คือพบเชื้อ RSV 2รายได้แก่เด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีแล้วก็กลุ่มที่อายุ 5-17 ปีกลุ่มละ1รายค่ะสิ่งที่น่ากังวลก็คือผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ RSV ค่ะอาจจะมีอาการไม่รุนแรงแต่ยังสามารถแพร่เชื้อไปยังเด็กๆแล้วก็กลุ่มเสี่ยงได้นะคะโดยเฉพาะเมื่อมีอาการป่วยซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงการหอมแก้มการอุ้มหรือใกล้ชิดเด็กเพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อค่ะส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงก็คือทารกโดยเฉพาะที่อายุน้อยกว่า6เดือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเด็กๆที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคไตอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในการป้องกัน RSV ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแต่ว่าจะต้องอาศัยความใส่ใจในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยน้ำสบู่อย่างสม่ำเสมอสวมหน้ากากอนามัยค่ะเมื่อมีอาการป่วยหรือว่าอยู่ในสถานที่แออัดทำความสะอาดของเล่นแล้วก็อุปกรณ์ล้างมือค่ะด้วยน้ำสบู่นะคะในส่วนนี้ก็คือเหมือนกับว่าของเล่นที่ต้องใช้เด็กใช้ร่วมกันนะคะอย่างพวกศูนย์เด็กหรือว่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ยควรจะทำความสะอาดอยู่เสมอค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการจูบหรือว่าหอมเด็กโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคนะคะทางนี้ค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเลขเป็นเพียงสถิตินะคะแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้จะยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีสะท้อนเลยค่ะว่าขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงฤดูการระบาดของ RSV นะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยสูงขึ้นซึ่งการป้องกันตั้งแต่วันนี้ค่ะไม่เป็นเพียงช่วยการลดติดเชื้อในครอบครัวนะคะแต่ยังช่วยลดภาระของระบบสาธารณสุขด้วยเป็นการฉีดภูมิคุ้มกันที่เราสามารถทำได้เองค่ะเพื่อปกป้องผู้ที่เปราะบางที่สุดในสังคมได้อีกด้วยเพราะว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็จะเริ่มต้นจากการไม่ประมาทแล้วก็ร่วมกันดูแลสุขอนามัยของทุกคนนะคะในส่วนนี้
2: โอ้โหก็ต้องฝากนะคะในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะนะคะอย่างบางทีเราอาจจะแบบอาจจะเป็นเครือญาติกันแล้วอาจจะไปเจอหลานๆกำลังน่ารักนะคะ
3: เราอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองมีเชื้อหรือตัวเองเป็นชะตาเพราะว่าอย่างที่แจ้งค่ะว่าผู้ใหญ่เขาจะอาการไม่มี
2: ใช่เราอาจจะภูมิคุ้มกันเยอะอยู่แล้วเวลาเป็นหวัดเป็นไออาจจะแบบเหมือนไม่มีอาการก็มีเหมือนกันใช่ไหมฮะ
3: เพราะตอนนี้อย่างที่ไม่ใช่เพียงแค่ RSV นะคะตอนนี้โควิด-19ก็ระบาดอยู่
2: ใช่ใช่
3: เป็นอีกหนึ่งโรคที่ถามว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นแต่ว่ามันก็ยังน่ากลัวอยู่เห็นว่ามีรายงานว่ามีการเสียชีวิตด้วยคนที่เป็นโควิด-19
2: ก
3: ็
2: จะเป็นกลุ่ม
3: เปราะบาง
2: เปราะบางเด็กๆนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละภูมิต้านทานของเขาน้อยนะคะ
3: ใช่ค่ะในส่วนนี้ก็เป็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูแลสุขภาพ
2: ค่ะ
3: โรคสมัยนี้ก็มาเยอะนะคะทั้งโรคต่าง
2: ๆค่ะพูดถึงโรคก็ต้องอีกโรคหนึ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะคะหรือว่าพื้นที่ที่น้ำลดแล้วต้องระวังอีกโรคด้วยเหมือนกันที่มากับอาหารแล้วก็น้ำนะคะบางทีน้ำไม่สะอาดอาหารที่รับประทานก็อาจจะทำให้เราเกิดโรคได้อย่างเช่นอุจจาระร่วงนะคะหรือว่าอาหารเป็นพิษนะคะในเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านบอกว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหรือว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจจะพัดพาเอาสิ่งปฏิกูลขยะเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารในน้ำดื่มในวัตถุดิบรวมไปถึงภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารของเราหากรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำที่ปนเปื้อนอาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆโดยขอให้ยึดหลักก็คือสุข ร้อนสะอาดหรือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงสุกทั่วถึงหากเป็นอาหารที่ปรุงไว้แล้วก็ควรที่จะอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำที่ต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารก่อนเตรียมอาหารและหลังเข้าห้องน้ำหรือว่าสัมผัสกับน้ำท่วมด้วยนะคะส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ขอให้ประชาชนค่ะยังคงต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งไว้วางใจในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกอาจจะตกค้างอยู่ในบ้านเรือนของเราในภาชนะในอุปกรณ์ประกอบอาหารและในแหล่งน้ำได้ก็ขอให้เรานั้นทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามและอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะสัมผัสกับน้ำท่วมด้วยน้ำสะอาดก่อนนำกลับมาใช้รวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบแหล่งน้ำให้มั่นใจนะคะว่าปลอดภัยก่อนที่จะนำมาใช้ดื่มหรือว่าประกอบอาหารย้ำนะคะว่าน้ำลดไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงจะลดลงทันทีนะคะเพราะว่าสิ่งปนเปื้อนอาจจะยังตกค้างอยู่ในพื้นที่และสิ่งของเครื่องใช้เราก็ควรให้ความสำคัญกับอาหารกับน้ำดื่มและความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางนะคะหากเกิดอาการท้องเสียหรือว่าอาเจียนอาจจะเกิดจากภาวะขาดน้ำได้อย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะอย่างมีอาการถ่ายเลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนมีไข้ควรที่จะดื่มสารละลายเกลือแร่ ORS นะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าหากว่ามีอาการรุนแรงถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงแบบนี้ถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยแบบนี้ต้องรีบไปพบคุณหมอโดยด่วนเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไปด้วยอีกเรื่องนึงสำคัญมากค่ะ
3: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครค่ะรายการนี้ค่ะออกอากาศทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทุกท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุเครือข่ายสวท.ทุกจังหวัดในภาคอีสานตอนบนค่ะแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงานนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณอาจจะพบกับสวท.หนองคายนะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
9: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
4: เป้าฮอดเอกลักษณ์ของอุดรธานีและภาคอีสานของเฮาโอ้ยเยอะแยะมากมายบ่ว่าสิเป็นประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวการแต่งกายอาหารอีสานนี่ล่ะสิเป็นโอกาสที่ดีที่คนทั่วโลกจะได้มาสัมผัส
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ระบุมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระบบรัฐสภาหากมีข้อสงสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือชี้แจงยติรวมถึงสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ได้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งข้อสงสัยและผู้มีหน้าที่ชี้แจงได้พูดคุยกันส่วนนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแม้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในอนาคตจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหาย27รายมูลค่ากว่า21ล้านบาท
2: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเพื่อเร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจำนวน27รายรวม38รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 21.6 ล้านบาทโดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการประเมินความเสียหายของบ้านเรือนยานพาหนะและทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดวางเพลิงและซุ่มยิงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่9อำเภอระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยการเยียวยาจิตใจและการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เยียวยาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาส
3: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเสตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นพร้อมร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานพิมลตาบทองทหารพรานกรมทหารพรานที่45ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับอาสาสมัครทหารพรานวิมลเป็นเสาหลักครอบครัวและสมัครเป็นทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานเกือบ20ปีก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพร้อมยืนยันจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
4: แล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวัน

0: ราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับเจอประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่นิ่นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
2: คาดการว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากอ้าคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง12

0: ชาสีขาวศาสนาน้ำเงินไม้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทย
1: โอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
0: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น
3: ครับ
4: ใส่กอกทางไหนครับ
3: ไม่ละหาสามใหม่เปล่า
4: แล้วสั่นผมเอาสามใหม่ครับ
3: โอเคแล้วแต่ครับน้อง

0: FM 95.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์พ่อทำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
3: ฮะไหนดูสิ
4: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
2: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
4: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาครายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
7: ค่ะและดิฉันนางสาวชติกาหลาบาลาและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปสู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์การทรงงานอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในคราวที่ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อพุทธศักราช2499อันเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจแห่งพระเมตตาในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาชนชาวไทย
5: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาติและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาติเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาติเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาติเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นธุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสัมมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมากจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจำนวนมากก็กำลังอดอยากหิวโหยและมีเด็กๆ เจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดน้ำขาดอาหารและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาติสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาติไทยและอาสากาชาติออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดและยารักษาโรคและมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักกาชาติด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาติไทยจะนิ่งดูดายอย่างไรได้นอกเหนือจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาติชักธงกาชาติถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาติก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาติไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาติไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม

0: จากประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลผ่านภารกิจของสภากาชาดไทยที่ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนมายาวนานสู่การน้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันเพื่อการดูแลสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: หนึ่งในโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างเด่นชัดคือโครงการออโทปิดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคกระดูกและข้อจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
0: โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อซึ่งบางรายมีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
1: เรื่องราวของการให้บริการทางการแพทย์ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการร่วมกันทำความดีเพื่อประชาชนและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ก่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานในหลายมิติโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: ในปีพุทธศักราช2569ราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดโครงการออโทปิดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นปีที่9เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยได้เข้าถึงการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออโทปิดิก
0: การดำเนินงานในครั้งนี้มีเป้าหมายให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัดจำนวน12รายครอบคลุมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและการผ่าตัดกระดูกสันหลังรวมถึงการให้บริการฉีดยาเข้ากระดูกสันหลังโดยผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและประเมินตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย
1: ์นอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้วโครงการยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลเกาะสมุยบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตลอดจนภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง
3: ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษเพราะว่าเราได้จัดโครงการออโทปิดิกเพื่อแผ่นดินเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงทางราชวิทยาลัยเนี่ยก็ได้จัดโครงการเดือนละ1ครั้งตลอด12เดือนจนกระทั่งสิ้นสุดในเดือนตุลาคมปี2569นี้นะครับเราไปกันมาทั่วประเทศครับตามที่แพทย์ออโทปิดิกสมบูรณ์ภาคร้องขอมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่9นะครับประจำเดือนกรกฎาคมมาปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแห่งนี้ครับแพทย์ในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือในการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะการผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแล้วก็มีมูลค่าการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมเป็นต้นนะครับรวมถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญค่อนข้างมากครับร่วมปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่เกาะสมุยและแพทย์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทราบข่าวก็ตามมาช่วยเหลือด้วยเดือนหน้าเราจะไปที่โรงพยาบาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเดือนต่อไปเราไปที่โรงพยาบาลตราดจังหวัดตราดนะครับและก็สิ้นสุดในเดือนตุลาคมที่โรงพยาบาลเชียงคำจังหวัดพะเยาครับและในปีต่อไปเราก็ยังมีโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีกครับถ้าพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องการการผ่าตัดทางกระดูกและข้อที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับติดต่อแพทย์ออโทปิดิกที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยครับ
0: จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรสู่ความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์และภาคส่วนต่างๆในวันนี้การดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมจึงไม่ได้เป็นเพียงภารกิจด้านสาธารณสุขหากยังเป็นการร่วมกันสืบสานคุณค่าแห่งการให้และการทำประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: จากน้ำพระราชหฤทัยที่ห่วงใยสุขภาพของพระสงฆ์นิกรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในทุกสุขของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของพระสงฆ์นิกรในถิ่นทุรกันดารและด้วยพระราชดำริอันลึกซึ้งว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงจึงเป็นที่มาของกิจการด้านสาธารณสุขนานับประการ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: พระเมตตาเปี่ยมล้นพระพันปีหลวงทรงดูแลสุขภาพพระสงฆ์นิกรชาวไทยจากพระราชดำรัสตอนหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาปีพุทธศักราช2531ณศาลาดุสิตดาลัยที่ว่าข้าพเจ้าเห็นเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจแจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงหากประชาชนมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียนประกอบสัมมาอาชีพสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆให้บ้านเมืองดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าพลเมืองที่เข้มแข็งและแข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิด
1: นับเป็นพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยทรงดำเนินโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงในโครงการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชดำริดังนี้โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดเกล้าให้มีโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512เพื่อไปตรวจรักษาราษฎรภาคเหนือที่อยู่ในเขตผู้ก่อการร้ายในเวลานั้นในเวลาต่อมาหน่วยแพทย์พระราชทานยังได้ทำหน้าที่ติดตามขบวนเสด็จเพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่มารอรับเสด็จด้วยโดยในบางครั้งหน่วยแพทย์พระราชทานจะเดินทางไปตรวจสุขภาพประชาชนล่วงหน้าก่อนขบวนเสด็จไปถึง
4: โครงการแพทย์หลวงย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2510เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณวังไกลกังวลหัวหินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดคณะแพทย์หลวงตรวจรักษาราษฎรในเขตจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ที่ปกติไม่มีหน่วยแพทย์ของทางการเข้าไปดูแลจากนั้นเมื่อมีพระราชฐานในภูมิภาคต่างๆจึงเกิดโครงการแพทย์หลวงตามพระราชดำริไปบริการตรวจรักษาราษฎรในระแวกใกล้เคียงพระราชฐานโดยมีแพทย์อาสาสมัครมาช่วยในโครงการด้วย
1: โครงการศัลยแพทย์อาสาโครงการศัลยแพทย์อาสาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2520เพื่อช่วยแพทย์ท้องถิ่นและเริ่มจัดศัลยแพทย์อาสาของวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัดสกลนครเป็นแห่งแรกอันเป็นจังหวัดที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศและเช่นกันโครงการศัลยแพทย์อาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภูมิภาคต่างๆด้วย
4: โครงการหมอหมู่บ้านด้วยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือกันเองได้จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหมอหมู่บ้านโดยให้ราษฎรในหมู่บ้านที่พอมีความรู้สมัครไปอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆการใช้ยาโภชนาการสุขอนามัยและการปฐมพยาบาลแล้วมาแนะนำให้คนในชุมชนในหมู่บ้านโดยเปิดการอบรมในโรงพยาบาลในจังหวัดที่เสด็จแปรพระราชทาน
1: ยาพระราชทานในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะพระราชทานกล่องยาแก่ราษฎรรวมถึงพระราชทานกล่องยาไว้ที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดโรงเรียนหรือศาลารวมใจโดยยาพระราชทานนั้นเป็นยาสามัญหรือเวชภัณฑ์สำหรับทำแผลเป็นต้น
4: หลายพื้นที่ห่างไกลต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะทุกครั้งเมื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรไม่เพียงแต่พระราชทานกำลังใจสร้างอาชีพแต่ทรงมีพระเมตตาเมื่อราษฎรได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระองค์ได้ซักถามประวัติผู้ป่วยรับฟังการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างสนพระทัยหากคนไข้รายใดจำเป็นต้องได้รักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครก็ทรงรับไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารไปติดตามเยี่ยมคนไข้ถวายรายงานอย่างสม่ำเสมอโดยมีพระราชสวนีว่าให้ปฏิบัติต่อคนไข้เสมือนเป็นญาติ
1: เมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2514เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่13โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบพระราชภารกิจอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ทรงทราบข่าวว่าที่สุราษฎร์ธานีเกิดเหตุตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายรอบทำร้ายเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวน22คนที่บ้านกระชุมตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่7กันยายน2518ขณะเดินทางกลับจากการเสด็จการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่622/1ที่บ้านอรัญคามาวสีตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฒร์ธานีเมื่อความทราบถึงพระองค์มิได้ทรงรีรออย่างใดด้วยความเป็นห่วงราษฎรหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเสด็จอย่างทันใดโดยไม่ได้มีการรู้ล่วงหน้ากันมาก่อน
4: วันที่10กันยายน2518นายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เรียกนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีณขณะนั้นมาพบและแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้บาดเจ็บดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00
1: นวันที่11กันยายน2518เวลาประมาณ 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีลูกเสือชาวบ้านและประชาชนมารอรับเสด็จอย่างล้นหลามตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินบนสองฝั่งถนนสายเล็กๆภายในโรงพยาบาลตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีจนถึงตึกพักฟื้นผู้ป่วยแต่เนื่องจากไม่มีหมายกำหนดการมาก่อนจึงไม่มีประรำพิธีใดๆสำหรับรับรองผู้มารอรับเสด็จอันเนืองแน่นแต่ทว่าความร้อนของแสงแดดในวันนั้นก็ไม่อาจทำลายความตั้งใจของผู้คนในวันนั้นได้เลย
4: ทันทีที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอดบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกราบบังคมทูลถวายรายงานทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและประชาชนที่รับเสด็จตลอดทางจนกระทั่งถึงตึกพยาบาลสงฆ์และตึกพิเศษ4อันเป็นที่พักรักษาของผู้บาดเจ็บได้ทรงเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนและลูกเสือชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทรงตรวจดูบาดแผลของผู้ป่วยโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดและพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกคนโดยมีนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นเป็นผู้ถวายรายงานการรักษาน
1: ายแพทย์พนัสอุทโยภาสอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นการสู้รบระหว่างรัฐกับผู้คบคิดต่างอุดมการณ์ทางการเมืองที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ในสุราษฎร์ธานีและภาคใต้รุนแรงมากในช่วงนั้นตำรวจตะเวนชายแดนที่เป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกซุ่มโจมตีที่เคียนซาบาดเจ็บหลายนายมาพักรักษาตัวที่ตึกพิเศษและตึกสงอาพาธโรงพยาบาลรู้ข่าวกระทันหันมาว่าในหลวงจะเสด็จจึงไม่ได้มีพิธีการเตรียมการจัดรับเสด็จตามธรรมเนียมแต่อย่างใดในหลวงทรงถามไถ่อาการของผู้บาดเจ็บด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพุทธศักราช2518คือหนึ่งในประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อราษฎรและผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาธรรม ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นเสมือนแสงสว่างแห่งความหวังและจารึกอยู่ในหัวใจประสบนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
0: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
0: และดิฉันนางสาวโชติกาหลามาลา
1: และทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนเน้นย้ำต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้ง

0: นโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วนย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพียงแต่การลงทุนต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมบันเทิงยกระดับมาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุน
3: นางสาวบุญญกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานหารือร่วมกับ5สมาคมวิชาชีพด้านบันเทิงและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเดินหน้ายกระดับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันและมิวสิกวิดีโอหรือแรงงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเร่งด่วน4ด้านได้แก่พัฒนาทักษะผ่านวันแพลตฟอร์มให้แรงงานและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงจัดทำระบบรองรับและออกใบรับรองคุณวุฒิวางระบบเทียบโอนและสะสมชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานกลางที่ได้รับการยอมรับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับกองถ่ายระดับโลกศึกษาการกำหนดชั่วโมงการทำงานและจัดทำสัญญากลางของอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานความคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอกฎหมายคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในระยะยาวรวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกองถ่ายให้สอดคล้องมาตรฐานสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR โค้ดเช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
7: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรม จะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรม

0: ย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
1: มีตั้งหมุนช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เช่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
6: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
7: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
8: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
7: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
8: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังไดล่ะ
7: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
8: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
7: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
8: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
9: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแด่ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายคิดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิภาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิภาหยาวเด้อพี่น้อง
3: โบราณเพิ่นว่าไว้พี่น้องเพิ่นว่าในโลกนี้ทุกสิ่งอาศัยกันดุดกลางวันกับกลางคืนคู่กันน้อนี่คนมีนั่นคนจนก็ได้เพิงบ่อันเรื่องอยู่ได้จนด้วยก็มีบัวอาศัยน้ำนี่ปลาเพิงวักตมล่มอาศัยเมโคดังกันโดยดำอารามสีใสเหลื่อมฟงชนเอาใจใส่บ้านสีใสหงเหลื่อมสังโคเจ้าเพิ่นซอยสอนสันแล้วพี่น้องพ่อกันอีกเทื่อนึงรายการเกษตรสบายใจครับเกษตรต้องสบายใจพี่น้องอยู่ครับดีเจแดงไปตลอดจนหอด18นาฬิกา6โมงแรกเขาลงพงชาติเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละ FM 99.5 นำข้อมูลข่าวสารสาระต่างๆมาพูดคุยกับพี่กับน้องให้ได้ฟังกันบางเทื่อกะฟังเสียงเก่าแน่ว่าดีเจกับมีภารกิจว่าฟังดีเจแดงฟังตะเทียบเก่าสันพลังก่อนว่าอ๋อก็ฟังไปนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะก็จะฟังเพลงยอดหลักนั่นแหละฟังสามเทื่อสี่เทื่อฟังหาเทื่อก็ไม่เป็นอย่างฟังดีเจแดงก็ฟังไปเนาะแต่การสิพยัญชนะเข้ามาดำเนินรายการสดให้พี่น้องได้ฟังกันสมือสุเว้นนั่นแหละเนาะแต่ขอบคุณสุภูสุขคนครับที่ติดตามรายการเกษตรสบายใจของดีเจแดงเนาะเป็นแฟนรายการเจ้ายูทูบพญายแดงมาสัตว์พอกันในหมู่บ้านว่าคอยฟังเจ้าเสมอเด้อสัตว์ดีเจแดงก็โอ้ยิ้มมีความสุขนะขอบคุณสุภูสุคนนะครับเกษตรเอาเรื่องเงินเรื่องครับนี่ล่ะสู้ฟังเอาเรื่องการทำมาหากินนี่ล่ะนะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่ฟังรายการดีเจแดงเนาะก็คิดว่ากันนาสิหลากหลายอาชีพล่ะว่าเป็นตักเกษตรกรในพี่น้องบางเสียเนี่ยโอ้ยท่านร่องตลาดกับฟังดีเจแดงเด้ท่านผอ.โรงเรียนท่านผู้กับกับฟังด้วยกันเด็กโตมาโอ้ยอันดีเจแดงคอยฟังเจ้าอยู่เด้อว่าสันว่าโอ้ขอบคุณหลายๆครับเตรียมตัวไปเป็นเกษตรกรตีว่าสันแม่นสันว่าก็ไม่ได้เตรียมแล้วพวกเราก็เป็นเกษตรกรพร้อมเด้ครับอาชีพประจำกับเพิ่นอาชีพเป็นท่านสารวัตรจังสิเนาะตกตอนแรกเพิ่นกับไปเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเพิ่นท่านกับท่านพอโรงเรียนตกตอนแรกเพิ่นกับไปเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นกับเป็นเกษตรกรเขาเรียกว่าเกษตรกรวันหยุดอันนี้เขากับฟังคือการหาความรู้นะครับเพื่อสิเตรียมตัวเกษียณคนสุขคนเกษียณยังดีเจแดงเอ้ยยืนยันเลยลอยละ90ไปเกษียณนี่เอ้ยโง่ขอทวงมาสุขคนนั่นล่ะเพราะนางฟังรายการดีเจแดงปะเก็บเกี่ยวเรื่องของการทำการเกษตรนะครับเอาไปเฮ็ดถ้าเป็นคนเกษียณอายุนะแต่ว่าอยากบอกว่าไปเฮ็ดเกษตรเพื่อสิหาเงินหาค่ำละให้ไปเฮ็ดเกษตรแบบให้มันมวนน่ะสบายใจน่ะเกษียณไปต้องเฮ็ดเกษตรแบบสบายใจอย่าไปเฮ็ดกาว่าสิเฮ็ดหาเงินสิไปปลูกเขาสิหาไรสิได้เงินเท่านั้นตันโอ้ยไปหาสิได้เงินเท่านี้เท่านี้บาทสิเฮ็ดเขาได้เท่านี้ตันสิขายได้เงินเท่านี้บ่ต้องไปคิดต้องเฮ็ดให้มันสบายใจส่วนผู้ที่บ่ทันใกล้เกษียณกะเฝ้าเฮ็ดตอนนี้ล่ะอย่าสไปเกษียณเราไปเฮ็ดปวดแอวเฮ็ดบ่สู้เด้ต้องเฮ็ดตอนนี้ท่านสิปลูกป้าก็ตัดสินใจปลูกตอนนี้ล่ะอย่าสิบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกษียณก็ยังค่อยไปปลูกปลูกตอนเนี้ยสมมุติเหลืออีก5ปีสิเกษียณคือดีเจแดงเนี่ยก็เฝ้าไปปลูกไว้พอเกษียณปุ๊บกุ๊กไม่ก็สิใหญ่ก็สิตัดไปเฮ็ดเถียงหน้าได้เฝ้าเฮ็ดตอนนี้ล่ะบ่ทันใส่ดอกดีเจแดงปลูกกุ๊กไม่ว่าซั่นอันนี้เป็นคำเว้าติดปากพี่น้องเกษตรกรทุกคนเลยเด้อีเจแดงออกไปเฮ็ดเนี่ยเดี๋ยวพวกพี่น้องคันเว้าเรื่องปลูกกอกไม้โอ้ให้ตายก่อนจังว่ามันเป็นจังได๋บ่เป็นคำเว้าติดปากจริงๆบ่ตายดอกพี่น้องปลูกกอกไม้อ่ะนะผู้ใด ผือไปปลูกกุ้งใหม่ใส่ให้หน้านะผู้ใดเผือสระทีไม่เห็นปลานี่เด้อมาปลูกกุ้งใหม่เขาแถวกันไล่ใส่นี่ครับพี่น้องตายยากทุกคนบ่ตายส่งเงินสร้างภารกิจไป70ปีเลยบ่ตายอยู่มันเป็นหยังคือตายยากคนผู้ใดก็ตามที่อยู่กลางป่ากลางเขานี่ครับยุคบ่เป็นกลางป่ากลางเขาหรอกอยู่ใต้กกใหม่นะย่างเลาะกกใหม่ดูๆนั่นน่ะมันสิมีสารตัวนึงจากกกใหม่สิทายทอดมาให้คนคนก็สิได้รับสารตัวนึงจากกกใหม่ว่าสิไปหาข้อมูลมาหลายเถื่อหลังบ่ลืมไปหาข้อมูลสื่อสารยังมาเฮ็ดให้คนแข็งแรงอายุยืนเนี่ยรุ่นพี่ที่เฮ็ดงานทำการเกษียณไป 7-8 ปีแข็งแรงนะครับผู้ลางคนนี่เพิ่งเกษียณไป3ปีวันหันก็ไปตัดกกใหม่กกสักที่ของปลูกไว้นะต้นสักต้นบักย้อยนะครับเพิ่นก็ไปตัดไปเฮ็ดเถียงหน้าเหรียญมั้ยต้นบักต้นไม้สักนั่นน่ะผู้ใดว่าตายปลูกกกใหม่แป๊บเดียวได้ไส้เนาะต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลกใบนี้ก็คือต้นไม้ที่ปลูกเย็นนี้พี่น้องบ่ต้องไปใส่แหวงหาต้องไปถามดอกปลูกกกหยังปลูกมื้อแรกนี่ล่ะแยกซ้ายแยกขวาเห็นกกใหม่อยู่ข้างโอ่งแดงเอาไปปลูกซะอย่าบอกว่าบ่มีเวลาว่างคันบอกว่าบ่มีเวลาว่างจ้างก็บ่ได้ปลูกเพราะนั้นตัดสินใจกัดแขวปลูกตอนนี้แล้วนางฟ้าที่เย็นแดงเว้าเสร็จไปปลูกซะบ่ทันก็บ่ต้องเว้าเสร็จไปตอนนี้รอดเดี๋ยวมืออื่นมือฮึค่อยมาฟังสาระต่อเอาตอนนี้ล่ะต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลกคือต้นไม้ที่ปลูกตอนนี้ปลูกมือนี้พี่น้องคำว่าเห็ดมันสิถูกยากปากมองเนี่ยถูกยากปากมองก็ดีให้กันแล้ววะพี่น้องนะมันดีเหมือนเด้ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีหมดพูดเจ้าว่าไว้เองเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าดิเจแดงฟังธรรมมาดูนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดีหมดดีมากสุดแนวคันทุกเตะทุกก็ดีคือกันมันสิดีมองไหนเดี๋ยวนี้สิวะก็ดีแล้วเนาะคันพูดได้เกิดมาถูกเด้เนี่ยสอบสมือเนี่ยนางฟังอยู่เดี๋ยวโอ้ถูกอย่างปากหมอมันดีมองไหนดีเจแดงดีตัวผมมีคนมายืมเงินดีบ่เอานางทุกๆอย่างยากอยู่เฮี้ยนนี่ผมมีคนมายืมปลอดภัยครับชีวิตว่าต้องไปปวดหัวโอ้ยคิดยากจักสิตอบเขาจะว่าจักใดของเขามายืมเงินบ่ต้องไปปวดหัวสบายครับใส่ชีวิตยังมีความสุขมันบ่มีคนมายืมเงินเฮาเนี่ยข้อดีของความถูกข้อดีอีกข้อนึงจ้างกับมีโจทย์มาป่น ปลอดภัยบ่ถูกโจรขากันแล้วกันไผมันเป็นบ้าสิมาป่นคนถูกมันบ่พอเฮานอนหลับสบายมีความสุขกับบ่ได้ปวดหัวกับเกินต้องไปห่วงทรัพย์สินสลึงค่าใดทั้งสิ้นอันนี้เป็นข้อดีของความถูกเห็นบ่คันอยู่ในหมู่บ้านนะพี่น้องนะคันถูกหลายกับบ่ค่อยมีคนแจกซองจังซี่สบายคืออย่างนี้ผู้ลังก้อนบอกไปเครียดน้อยเนื้อตั้มใจโอ้ยผู้ใดเขาเป็นบุญเป็นงานข่อยก็บ่ได้ซ่อนนําเขาดอกเขาก็คือสิบ่ฮักข่อยดอกตี้เขาก็สิสร้างข่อยดอกตี้ข่อยคนทุกข์คนยากหมดว่าบ่แม่นนี่พี่น้องนั่นล่ะคือข้อดีของการทุกข์ยากปากหมอกเขาบ่ต้องไปแจกซ่องเขาบ่ต้องไปใส่ซ่องสบายเอาบ่ใส่ซ่องเขาละที่เจ้าของล่ะที่เจ้าของก็สร้างลูกสร้างเต้าไว้ตัวเอาไปหาหลวงพ่อรอดจัดการรอดคือบ่หลบบ่ล้านเขาแต่ล่ะบ่ต้องสวดดอกจักสิสวดเฮ็ดหยังอันว่าเรื่องสวดมันก็คงต้องพากันสวดว่าไงใดนี่ล่ะเวลาคนตายมันก็บ่ได้ยากปานใดได้สมัยก่อนก็ได้มันมายากซุมื้อนี้ล่ะปัจจุบันนี่ยากคักยากแน่ครับเวลาคนตายก็ได้แต่ว่าไอ้ดิดิเจแดงเกิดทันอยู่ได้ล่ะมันบ่ได้ยากปานนี้เด้ตายปั๊บก็แจ้ไปวัดล้นแล้วขนไปวัดล้นแล้วไปหาฟื้นไปผู้ใดมีแห้งดีก็ไปหาฟื้นมากองเทือดกันขึ้นปุ๊บไปม่นหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยากมากๆครับจัดการสวดอันนี้จ๋าจบซ่องกับบ่ได้ใส่ดอกหลวงพ่อก็บ่เอาซ่องใหญ่สมัยก่อนก็ได้ก็แล้วก็จุดไฟเผาถิ่มซื่อๆนี่แล้วเนาะในสมัยพุทธกาลเพิ่นก็เผาถิ่มเบิดนั่นล่ะนี่โชคดีบ่ต้องมีคนมาแจกซ่องเฮานี่คือข้อดีของความทุกข์นะพี่น้องเนาะเวลามีบุญมีงานก็บ่มีผู้ใดมาซวดไปเที่ยวไปใส่ดอกก็อยู่สบายบ่มีแม่นี่ข้อดีของความทุกข์หาข้อดีให้มันพอน่ะนะบ่มีผู้ใดมาซวดกินเหล้าบ่มีผู้ใดมาซวดไปสังสรรค์งานบุญงานหยังเขาก็บ่ซวดดอกเขาทุกข์เนี่ยสบายเป็นข้อดีเนี่ยเนี่ยว่าให้นั่งแบบน้อยเนื้อตามใจไม่ผู้ใดอยากเลี้ยวหน้าเบื้องหน้าเขาหรอกเขาถูกไม่ผู้ใดอยากคบเขานะสบายใจบัตรนี่มันบอกเนี่ยข้อดีของความถูกทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีหมดไม่ต้องไปอ้วกเอาแต่ว่าขันอยากมีเงินเผาผีอยากของก็เลยวะก็ไปให้พักกันไปเห็นซาปนกิจไปทำชาปนกิจถิ่มไว้แน่แต่ถ้าปนกิจกับหลายคนก็บอกโอ้จะเสียหาเงินใส่ทรงเอื่อนมาแต่ละเทียบว่ามันเนี่ยหน่อยจะมันเอื่อนหลายอุบาทอุปโลกว่ะท่าน ขออภัยครับทราบปัญหากิจนี่พี่น้องนะมันก็เป็นหลักการซอยกันไหมพี่น้องสงเคราะห์ซอยกันเนี่ยเฮ็ดบุญเนี่ยเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านซื่อๆที่เข้ามาทราบปัญหากิจเนี่ยมันก็มีทราบปัญหากิจหลายเนาะทราบปัญหากิจที่เป็นแบบชื่อเสียงโด่งดังอ่ะ ทราบปนกิจที่ซื้อเสียงโด่งดังพี่น้องในชนบทกับสมาร์ทเป็นสมาชิกทราบปนกิจสมาชิกทราบปนกิจของทกสอันนี้ขออนุญาตเอ่ยนามสมาชิกทราบปนกิจของผู้ฝากเงินทกสพี่น้องเข้าใจผิดด้วยคำว่าทกสนี่อันนี้ขออนุญาตเว้าเด้มันบ่เกี่ยวอย่างพ่อปันไหนกับทกสเนี่ยทกสบ่เป็นเจ้าของสมาคมเด้ทกสบ่เป็นผู้ก่อตั้งเด้ครับพี่น้องฮู้บ่ทกสเป็นผู้ย่อส่วงตั้งซื่อๆเด้ไปดูแม่ไปดูไล่ซื้อกรรมการสมาคมแม่กรรมการสมาคมมีแต่ผู้ใดมีแต่พี่น้องเด้นั่นครับพี่น้องเป็นกรรมการเด้นี่กรรมการจะคนนะครับเขาก็จะเอากระตั้งขึ้นมาคือสมาคมชาติปนกิจมันเป็นองค์กรการกุศลที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลนิติบุคคลกับมันยังหลาดีเจแดงมาคือถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายรองรับนะให้จัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาก็มีคณะกรรมการมีนายกสมาคมมีอุปนายกสมาคมมีเฮแลนยิกมีเลขามีนายทะเบียนมีผู้ซอยเฮแลนยิกมีตำแหน่งกรรมการมีที่ปรึกษาครบนะครับตั้งถึงแม้ตามกฎหมายนี่แหละแล้วก็มาบริหารกันโดยสมาชิกกันเลือกกรรมการขึ้นมาบริหารมันมีทกสจะโคตรเนี่ยพี่น้องอย่าไปหาว่าเป็นสมาคมชาติปนกิจของทกสนะและบัตรนี้สมาคมชาติปนกิจนะครับที่อยู่ข้างๆตึกทกสนั่นข้าเจ้าก็ขออนุญาตนะขอคุยกับทกสขอใส่ซื้อเนี่ยประมาณนี้แหละพี่น้องขอใส่ซื้อซุ้มเจ้าเนี่ยทกสมันส่งขลังนะซื้อทกสเอาก็เลยมาขอตั้งซื้อเป็นสมาคมชาปนกิจลูกค้าทกสสมาคมชาปนกิจผู้กู้ผู้ฝากทกสก็ตั้งซื้อกันไปแต่อำเภอบ่คือกันได้บัดที่เนี่ย แล้วก็ตะละมองก็บ่ได้เกี่ยวหยังกันเด้ ผู้เราก็ได้ยินข่าวออกโทรทัศน์สมาคมทราบปนกิจลูกค้าทกสอันสมมุตินะสมมุติบึงโจกโฟกจังเสียซื้ออยู่พุ่นอยู่สร้างพุ่นอยู่ทางที่ฟังเล่าพุ่นเขาออกข่าวไม่ว่าโกงโกงกับโกงไปอยู่ทางพุ่นมันเกี่ยวยังกับขอนแก่นสมาคมมันก็สิอยู่ยุ่นน้อยๆเอาเจาะอำเภอไผ่อำเภอมั่นจังเสียนะบางสมาคมก็สิครอบคลุมพื้นที่2อำเภอบางสมาคมก็สิครอบคลุมพื้นที่3อำเภอบ่เกี่ยวกันจักสมาคมเลยปัตตาทีเนี่ยอันนี้ให้เข้าใจคำว่าสมาคมชาติปนกิจเด้หรือว่าท่านกับพี่น้องกันโง่ๆกันสมาคมนักกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยยังเสียสมาคมนักกีฬากอล์ฟขอนแก่นสมาคมนักกีฬากอล์ฟกาฬสินธุ์บ่เกี่ยวกันเด้อยู่ไผอยู่มั่นเด้สมาคมปอเต็กตึงสมาคมอันเก็บศพนี่ก็ของไผของมั่นบ่เกี่ยวกันเป็นกลุ่มคนที่มารวมกันตั้งเป็นสมาคมไงคำว่าสมาคมเนี่ยเนาะเพราะนั้นบ่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวยินข่าวว่ามีสมาคมทราบปนกิจบ่หันลมโกงแม่ว่าอันบ่ต้องตกใจค่ะมันบ่มีซื้ออำเภอจะขอน่ะบ่ต้องไปสอออนบ่เกี่ยวหยังกับเฮาเลยเนาะมันแยกเป็นเสียเด็ดขาดเป็นอีหยังที่บ่เกี่ยวกับอันซื้อเขาเจ้าดอกเขาเจ้าเป็นหักหอมกันเขาเจ้าเลยขอซื้อมาใส่น้ำซื้อนะยกตัวอย่างจังหวัดใกล้จังหวัดที่ฟังอยู่เนี่ยก็สิมีสมาคมชาปนกิจอำเภออันเมืองพ้นสมาคมชาปนกิจลูกค้าทกสอำเภอพ้นสมาคมชาปนกิจลูกค้าอำเภอหนองเรือสมาคมชาปนกิจลูกค้าอำเภอเมืองขอนแก่นจังสิเนาะอยู่ไผอยู่มั่นเนี่ยบ่ได้เกี่ยวกันเด้เนี่ย แล้วบัดนี้มันเป็นหลักการเฮ็ดบุญพี่น้องต้องเข้าใจในคำว่าทราบปนกิจคันบ่จะคันบ่บ่เข้าใจปวดหัวหลายพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านน่ะนะบ้านจะขอนั่นก็นี่คือการทราบปนกิจนั่นนะแล้วก็หลักการเดียวกันเป๊ะ 100% บ่ได้แตกต่างอย่างเลยเพียงแต่ว่าเขาเฮ็ดแบบมืออาชีพขันอยู่ในแม่งน่ะนะเอาไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแต่ขันอยู่ในหมู่บ้านปุ๊บนี่เอาปากคุยกันซื่อๆเนาะบ้านเฮาเนาะเฮ็ดทราบปนกิจเนาะงานเก็บเนาะเดี๋ยวสิให้อันพ่อใหญ่ดมแล้วเป็นคนเก็บเด้อแล้วคันผู้ใดเสียชีวิตปุ๊บพ่อใหญ่ดมแล้วสิมีหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์นําเก็บเด้อเราก็ไปน้ำเก็บพอใหญ่ดอมเล่าว่าเป็นคนใจบุญพ่อสิไปขี่รถเก็บซื้อแล้วพอใหญ่บุญก็สิขอค่าน้ำมันแน่สมมุติเบิดหมู่บ้านแล้วเก็บได้ 3,500 ก็สิคุยกันดอกให้พอใหญ่ดอมเราจะ500เนาะค่าน้ำมูลน้ำมันค่าเก็บเล่าที่เหลือก็เอาไปให้ญาติผู้เสียชีวิตก็รักกันเดียวกันนั่นแหละสามารถคบทราบปนกิจอยู่ในเมืองสามารถคบทราบปนกิจอยู่ตกโลกฟ้านี่ก็เหมือนกันนั่นแหละรักกันเดียวกันเอากับเสียชีวิตแล้วคือได้เงินบ่ครบบัดว่าไม่ใช่ได้ครบจังไหนเขาเก็บบ่ครบเนาะสมาชิกบ่เอาเงินมาส่งแหมก็คือมันสิเอาเงินให้ผู้อันถ้าญาติของผู้เสียชีวิตได้ก็ต้องเมื่ออันสมาชิกทั้งหมดเอาเงินมาส่งกับอันสมาคมสมาคมเพิ่นจังค่อยสิเอาไปส่งให้พี่น้องสิเห็นว่าเวลาเสียชีวิตมาขอเงินจากสมาคมก็สิ4เทียจังค่อยได้ครบจังซี่นะเครียดไปยังคือให้ขยิดขย่อนจังซั่นจังซี่ก็เขาบ่เอามาส่งสิให้ได้จังได๋เนาะ ขันย่อแล้วไปบ้านเจ้าของกันคือกันน่ะนะพอยายสมแล้วขี่รถน้ำเก็บเก็บบ่ได้ครบพอดีมันมีอีก2หลังไปเฮ็ดโคกอยู่ทั้งดงพุ่นน่ะไปเฮ็ดให้มันอยู่ทั้งดงบ่มีคนอยู่บ้านเก็บบ่ได้มันก็เลยเก็บได้ซ้ํานี่ก็เลยเอาไปให้ซ้ํานี่เดี๋ยวมื้ออื่นเก็บได้สิเอาไปให้อีกมันก็มีหลักการซ้ํานั้นแหละพี่น้องอย่าเข้าใจยากหลายคําว่าสัมมาคบสาปนกิจน่ะแล้วก็มีคนถามอีกคันไปจังซี่คันมันล่มมาล่ะเงินที่ส่งไปล่ะมันเป็นเงินทำบุญใส่ซองเฮ็ดบุญห้ามถามหาเงินสร้างภารกิจที่ส่งไปแล้วเด็ดขาดผู้ลงคนสมัครเป็นสมาคมสร้างภารกิจไป30ปีบ่ทันตายอยู่เนี่ยพอปีที่31สมาคมล่มการสิล่มในสาเหตุนั้นก็บ่รู้ละเนาะคนเนาะบริหารก็มีการล่มกันนั่นละล่มไปแล้วอย่าไปถามหาเงินที่ส่งไปนะจบลางบ่มีหยังโอ้ยสิว่าพวกเราก็บอกโอ้ยเห็นว่ามันเป็นการเฮ็ดบุญเด้พี่น้องชาปนกิจนี่คือการเฮ็ดบุญเด้ใส่ซองซอยกันแต่ว่าอันก็สิบอกว่าแล้วแต่ศรัทธามันก็สิมั่วอันนั้นก็เลยบอกว่าเอาศพละ10บาทเนาะศพละ20บาทเนาะแต่ว่าขันตายศพนึงทุบให้มาส่งผู้ละ20บาทไผสิมาส่งมันส่งขี่มอเตอร์ไซค์มา40โลน่ะมันก็ยุ่งยากตัวเนาะพอมือนึงตาย8คนเที่ยวโทษบอกกันอยู่8เที่ยงก็เมียตายแล้วนะเขาก็เลยขออนุญาตเก็บล่วงหน้าเด้อนั่นนะเก็บล่วงหน้าก็บ่ได้ไปใช้แล้วก็มาใส่บัญชีเฮ็ดระบบบัญชีไว้นี่ล่ะมันตาย8คนก็หักออกมาศพละ10บาทแล้วแต่สมาคมบางสมาคมก็ศพละงี้เด้อเขาก็หักออกมาเอาไปให้ทายาทเงินอยู่ในบัญชีเจ้าของนั่นคันบ่อยากถูกตัดสิทธิ์คันบ่อยากถูกนั่นนี่นั่นเอาเงินจักกือนึงมาใส่บัญชีไว้แล้วบอกสมาคมเขาหักเอาโลดวางเสียเขาบ่โกงดอกเขาก็สิหักตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตนั่นล่ะเข้าใจตื่มไปปัตตานีขันฮู้จังซี่แล้วปุ๊บขันผู้ใดคิดว่าสิทําบุญซอยกันที่ไผที่มันตาเพื่อนเฮาก็ซอยเพื่อนตาเจ้าของนี่ก็เพื่อนก็สิมาซอยเจ้าของนั่นล่ะลูกเต้าสิบ่ได้แล่นหายืมเงินมาเผาผีเจ้าของเพราะว่าเผาผีสมัยก่อนมันถือสมัยนี้มันถือซะมื้อเฮิงล่ะอีเจแดงโหต้องไปเผาไม่เถายืมเพื่อนยกใช้จังหวัดนครราชสีมามาเนี่ยเหมือนไปหาเสียนบ่ได้เผาผู้เฒ่าเบิดกลางเบิดแดงมันเบิดหน่อยธรรมดาเด้พนักงานเตรียมมาจักหน่อยนึงก็เฮ็ดซาปนกิจล่ะถือว่าเป็นการสั่งกองทุนไว้จักกองนึงเพื่อสิให้เจ้าของได้ลดภาระทายาทก็ให้ไปแลนหายืมเงินมาเผาเจ้าของก็ไปสมาคมซาปนกิจไว้ซะเพราะว่าปัจจุบันนี่สมาคมซาปนกิจอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นนี่เพิ่นเปิดรับเด้พี่น้องเปิดรับเด้สมาคมซาปนกิจนะครับอยู่ขอนแก่นนี่อยู่ถนนลื่นล้มเนี่ยไปสมัครเพิ่นเปิดรับไปสอบถามสีมาสมาร์คก็ไปสอบถามเพิ่นก็ฝากเงินใครมาอยู่หรอกว่าดีเจแดงจะไปประกาศให้ข่อยเนี่ยอยากให้คนมากซอยกันมาสมาร์คเพราะผู้ลงคนเขาก็บ่ฮู้ว่าเขาสมาร์คได้เนาะหลักเกณฑ์การรับสมาร์คอยู่สมาคมสร้างปนกิจอำเภอเมืองขอนแก่นเฮาเนี่ยอยู่แถวสถานีรถไฟเนี่ยทกสลื่นล้มเนี่ยแวะเข้ามาสมาร์คผู้สมาร์คต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอบ้านฝางขอนแก่นเฮาเนี่ยอำเภอพะยืนขอนแก่นเฮาเนี่ยนะครับ3อำเภออันนี้เพิ่นดูแลพื้นที่3อำเภอเพิ่นขอเอาคนเฉพาะ3อำเภอนี้ว่าซั่นสมาคมสร้างปฏิกิจเนี่ยขอนแก่นเฮาเนี่ยเนาะพะยืนบ้านฝางกับเมืองขอนแก่นมาสมัครได้อายุห้ามเกิน65เบิ่งตามบัตรประชาชนคันเกินสมัครบ่ได้เฝ้าสมัครคันผู้ใดกล้าว่าโอ้ย60ยังแข็งแรงอยู่กันรุ่นเอา63อย่าเฝ้าสมัครคันอยากประหยัดเงิน รุ่นเอา64ยังค่อยไปสมัครแข็งแรงอยู่64ปี8เดือนอย่าเฝ้าสมัครยังแข็งแรงอยู่สิได้ประหยัดเงิน64ปี8เดือน3มื้อตายจ่อย โอ้ยอย่าไปหาขี้จังซั่นฮู้ตอนนี้ก็เฝ้าไปสมัครคนเฮามันสิฮู้ได้จังได๋เลยของสิเสียชีวิตมื้อใดเว้าคําว่าตายเป็นตะหยานเนาะดิเจแดงเจ้าก็ได้ไปสมัครซะสร้างเจ้าของแข็งแรงหาเงินหาข้ามได้ก็เตรียมเงินไว้ไปถือว่าเฮ็ดบุญนะครับเฮ็ดบุญซอยกันเด้อายุห่างเกิน65ปีมีสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นบ้านะครับต้องแข็งแรงเด้แล้วก็บ่เป็นบ้านำถ้าผู้ใดเป็นบ้าเขาบ่รับสมัครสุขภาพแข็งแรงเป็นลูกค้าเงื่อนไขข้อที่4นี่ครับเป็นลูกค้าที่ยืมเงินกับธกส.โอ้ยบ่ได้ยืมจักบาทเด้ล่ะบ่เคยยืมเลยเอากระสั่งบ่เคยยืมกับมีบัญชีเงินฝากอยู่ธกส.ก็สมัครได้ บัตรมีสมุดบัญชีเงินฝากธกส.อยู่ในอำเภอประยืนอำเภอบ้านฝางอำเภอเมืองขอนแก่นนี่มาสมัครโลดสมัครได้เลยเอาอีฉันบ่มีแม่ตอนนี้ผมบ่มีเมดิเคแดงเฮ็ดจังได๋โอ้ยสิมันสิยากมื้อเช้าก็ไปเปิดบัญชีตัวเนาะมันง่ายคืออย่างนี้มื้อเช้าก็ขี่รถเข้าไปอำเภอบ้านฝางอำเภอประยืนอำเภอเมืองขอนแก่นไปเปิดบัญชีเงินฝากก็มีสิทธิ์เท่านั้นตัวจำนวนเงินที่ชำระในวันสมัครเตรียมเงินไปสมัครเพิ่นขอให้เตรียมเงินไป 2,114 บาทอย่าไปจำนะจำยากคือสิตายเนี่ย 2,114 บาทว่าซั่นเตรียมไปสัก 2,500 ค่าก๋วยเตี๋ยวค่าน้ำมันรถว่าไส้อย่าของเตรียมไปสัก 3,000 บาทที่ถือตำรวจจราจรจับบ่ใส่หมวกกันน็อกถือเงินไปสัก 3,000 กันสิไปสมัครกันน่ะพนักงานเพิ่นสิบอกอ๋อมันใช้เงินประมาณ 2,114 บาทนะคุณพ่อจังซี่เนาะมีหยังแน่ล่ะมีค่าสมัคร50บาทแล้วก็จ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมอีก50บาทแล้วก็จ่ายเป็นค่าบำรุงอันไล่ปีอีก10บาทค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้านี่แหละอันตัวปัญหาค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้านี่ล่ะเพิ่นเก็บเลย 2,000 แล้วเพิ่นก็สิเอิ้นเอาบัตรเทนิพานไปจักเดือนดีเจแดงบ่ได้สอว่าอันประมาณจักเดือนไอ้สิเก็บดูบ่ดูมันขึ้นกับหยังพี่น้องอยากบ่มันขึ้นกับจำนวนคนเสียชีวิตที่เป็นสมาชิกสมาคมขันสมาคมเอิ้นประชุมสมาชิกอยู่หอประชุมโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งพี่น้องมาโฮมกัน 2,000 คนแล้วระเบิดตกตูมลงมาตาย 1,800 พี่น้องเอ้ยบ่มีกันใจได้เนี่ยพี่น้องเอามันจะต้องเอิ้นเก็บเงินเทียเดียวพร้อมกันน่ะนะคือเขาสิเอิ้นตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตให้เข้าใจยังซี่อย่าไปจมเด้อโอ้ยจะมันเสียหลายปีนี่เอิ้นหยังกระดอกกระเดี่ยว่าซั่นก็เอิ้นตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตนั่นล่ะเสียไปเท่าใดเขาก็เอิ้นเอาเท่านั้นล่ะเนาะแล้วก็มีเงื่อนไขอีกข้อนึงผู้ใดอยากสมัครห้ามป่วยเป็นโรคดังต่อไปนี้ คือแข็งแรงแล้วบ่พอเด้ต้องห้ามป่วยเป็นโรคดังต่อไปนี้เด้ผู้ใดเป็นโรคหัวใจบ่หลับผู้ใดเป็นวัณโรคระยะอันตรายบ่หลับ ผู้ใดเป็นมะเร็งบ่หลับผู้ใดเป็นโรคเบาหวานขั้นรุนแรงนี่เบาหวานรุนแรงนี่โอ้ยขาเปียเปียนี่สิมาเฮ็ดสภาวะกิจนี่บ่หลับกินยาหอมยุบมือละกำเนี่ยบ่รับเด้โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้บ่รับโรคอุบัติเหตุโอ้บ่เป็นโรคอุบัติเหตุโรคที่มันเกิดขึ้นใหม่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นประกาศอันนี้ก็บ่รับสมมุติมีโรคอันอีหยังสมัยก่อนเป็นโควิดจังซี่เนาะสมัยนี้อาจจะเป็นโควะจังซี่เนาะโควอยโควิดอีหยังก็ว่ากันไปมีโรคเกิดใหม่กระทรวงสาธารณสุขเป็นโรคระบาดเกิดใหม่อันนี้ก็บ่รับเนาะก็เพื่อความแจ่มใจก็แวะไปสอบถามสมาคมสภาพันธกิจทุกขังธกส.สาขาขอนแก่นนั่นล่ะถนนลื่นล้มอยู่แถวใดถนนลื่นล้มไปฮอดสถานีรถไฟขอนแก่นได้ก็แสดงว่าไปถือก็ล่ะอยู่แถวนั่นล่ะเนาะสมัครนะครับก็เตรียมสมุดประจำตัวผู้กู้เงินธกส.เลขกลุ่มเลขทะเบียนเตรียมเอกสารไปสมุดบัญชีเงินฝากธกส.เตรียมไปบัตรประจำตัวประชาชนเตรียมไปทะเบียนบ้านเตรียมไปทะเบียนสมรสเตรียมไปใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาลนี่ครับไปตรวจจะเกินเดือนนึงถ้าเกินเดือนนึงเขาบ่เอาเพราะว่าพลาดไปเดือนนึงแล้วห้ามเตรียมป่วยใหม่นะครับก็ตรวจสัก 2-3 มื้อแล้วก็เตรียมไปสำเนาบัตรประชาชนสิยกผลประโยชน์ให้ผู้ใดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้ที่สิเอาเงินเฮาน่ะตอนเฮาเสียชีวิตน่ะเตรียมไปนำก็เตรียมเงินสดไปยังว่าน่ะ 2,114 บาทเตรียมไปจัก 3,000 พุ่นล่ะเตรียมไปค่าใช้จ่ายจุกจิกจิปาถะเนาะสมัครได้แต่ผู้มีเงินฝากติสมัครได้แต่ผู้กู้ติบ่สมัครได้ฮอดกรณีสมทบผู้ละสมาชิกสมทบก็คือไผล่ะเป็นลูกค้าผู้ฝากหรือว่าทายาทสมาชิกอันนี้เพิ่นก็สมัครได้เด้อีแม่เราเป็นลูกค้าสมาคมสถาปนกิจขอนแก่นอีฉันเป็นลูกสมัครได้บ่เพิ่นว่าก็สมัครได้คือการ์ดมาซั่นก็เตรียมเอกสารไปสมุดประจำตัวสมาคมสถาปนกิจเนาะของอีเมลเล่าสมุดบัญชีเงินฝากจังสิเนาะบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสใบรับรองแพทย์คือกันนั่นแหละสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เงินสดนะครับเตรียมเงินไปเอกสารมีหลายพอดีเจแดงจำไม่ได้หรอกหอบมาเหมือนเฮือนเลย เอามาเหมือนนั่นแหละว่าแต่เป็นเอกสารสำคัญเอกสารยังหอบมาเหมือนรอดอันไหนเพิ่นสิเอาเพิ่นสิหยิบเอาดอกมันคือสิบ่หนักดอกมั้งบ่ถึงเครื่องสอบปุ๋ยดอกมั้งก็ถือมาให้หมดอย่าให้มันผิดพลาดเด้บ่แม่นว่ามาฮอดโอ้ยลืมทะเบียนสมรสแม่ว่าบัดว่า มันสิเสียไปตามเวลาหอบบ้างเหมือนเฮือนนั่นเอกสารนั่นน่ะอย่าคิดว่าเพิ่นบ่ใส่ดอกอันนี้เพิ่นบ่ใส่ดอกหากเพิ่นใส่มันสิเสียไปตามเวลาถือมาให้มันเหมือนกันว่ามันยากหลายก็โทรมาบอกที่เจแดงเสียรถไปครับมาสมัครสมาคมสาปนกิจเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะสำหรับเรื่องของสมาคมสาปนกิจอันนี้ก็เว้าให้สบายอกสบายใจสำหรับคนที่เป็นห่วงมาสมัครแล้วมันสิได้ยังสันบ่คือได้ยินข่าวว่ามันล่มคักแท้อยู่ทางผลทั้งที่มันบ่เกี่ยวกันนะพี่น้องไม่เกี่ยวกันอยู่ไสอยู่มันอยู่ไผอยู่มันสมาคมไผสมาคมมันสมาคมยิงปืนจังหวัดหนองคายมันเกี่ยวอย่างกับสมาคมยิงปืนจังหวัดขอนแก่นบ่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นสมาคมชาปนกิจหนองคายไม่เกี่ยวกับสมาคมชาปนกิจกาฬสินธุ์สมาคมชาปนกิจห้วยเบ็กไม่เกี่ยวกับสมาคมชาปนกิจหนองกรุงศรีมันบ่เกี่ยวกันของไผของมันเด้อพี่น้องอย่าไปตกอกตกใจกันได้ยินข่าวออกโทรทัศน์น่ะเนาะมันบ่ได้มีระบบบัญชียังไปเกี่ยวเนื่องกันนิติบุคคลที่เป็นเอกเทศยืนอยู่ไผอยู่มันบ่เกี่ยวกันเนาะอ่ะกะดีเจแดงกันไล่ย่าว่าจนสิฮอดครึ่งรายการมื้อนี้อยากเล่าเรื่องหยังเอา เข้าเรื่องเนาะเพราะว่าไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรทางหนองเลือมากอ่ะไปบอกพี่น้องบอกว่าเอาผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงนะไปสีดมั่นสับปะหลังเพิ่นประทับใจหลายว่ามันงามหลายดีเจแดงก็เลยบอกว่าโอ้ขันอย่างงามกว่านี้มันมีอีกบ่ต้องใส่ผงดำกาแดงของดีเจแดงอย่างเดียวก็ได้ใส่อันนี้ผสมเข้าไปแล้วมันสีงามอัศจรรย์สีหัวใหญ่เท่าบีแข็งบีแข็งมันหน่อยผลได้พี่น้องว่ามันสีเครื่องคัดตัวอีกผลดิ มันสับปะหลังเนี่ยพี่น้องพูดว่ามันตอบสนองต้อนน้ำมักขี้หมูน้ำขี้หมูนี่ไหมผู้ใดอยู่ใกล้ฟาร์มหมูขุนน่ะนะฟาร์มหมูขุนที่มันอันที่เป็นเขาเป็นฟาร์มที่เฮ็ดอันคอนแทคฟาร์มมิ่งกับบริษัทอันส่งเสริมทางการเกษตรขออนุญาตเอ่ยนามเพิ่นนะบริษัท CP บริษัทเบเทโกบริษัทแหลมท่องบริษัทสาฟาร์มบริษัทยังต่างที่เพิ่นมาส่งเสริมเลี้ยงหมูนั่นล่ะหมูขุนนี่ดีที่สุดมูลสุกรขุนน่ะพี่น้องนี่แหละน้ำมักมูลสุกรนี่แหละพี่น้องเฮ็ดให้มันสับปะหลังงามอัศจรรย์บวกกับผงดำกาแดงของดีเจแดงนี่ล่ะพระพุทธเจ้าเอาไปสีมันสับปะหลังเนี่ยคือน้ำมักขี้หมูมันเฮ็ดง่ายมากครับเราไปหาขอเขาขอขี้หมูเขาเจ้ามาก็สิบ่ได้ซื้อหรอกบ้างภาษาขี้หมูดำสอบสองสอบเนี่ยขันข้าวสีขายก็ซื้อเขาเจ้าซะเอาขี้หมูแห้งๆมาไส้ขี้หมูแห้งนี่แหละพี่น้องหนึ่งกระสอบมันก็สิประมาณเท่าไหร่ล่ะสอบหนึ่งหนักบ่เกิน20โลหรอกอยู่ประมาณ20โลไปตี20โลก็สอบปุ๋ยนึงน่ะเนาะแล้วก็เอามาทายใส่กระมุ่งเขียวแล้วไปหาถัง200ลิตรมาโอ้ดิเจแดงอยู่บ้านก็ทุกอย่างปากมองบ่มีดอกถัง200ลิตรมีแต่องค์มาก่อนนั่นล่ะเออพี่น้องก็กะกะเอากันแล้วกันมันบ่ได้สติ๊กปานใดดอกมันบ่ได้จำกัดบอกว่าต้องเป๊ะๆๆดอกแต่เอาเป็นว่านั่นมูลสุกรขุนน่ะขี้หมูขุนหนึ่งกระสอบปุ๋ยเฮ้าเนี่ยครับพี่น้องต่อน้ำหนึ่งถัง200ลิตรเฮ้าเนี่ยครับเตรียมน้ำมาใส่ถังเข้าไปถัง200ลิตรอย่าไปใส่น้ำเต็มเนี่ยเสียดายเพราะว่าเวลาเอาขี้หมูลงไปน้ำมันสิล้นถังใส่แค่ตามก็ขอบถังจะว่าบ้านสัก15เส้นเนี่ยแล้วเอาขี้หมูนั่นน่ะพี่น้องเปลี่ยนใส่มุงเขียวได้นี่ก่อนสิละไล่ถาดอาหารดีๆแล้วก็มัดมุงเขียวดีมัดปากถุงมุงเขียวดีๆแล้วก็ถีบลงไปในถัง200ลิตรนั่นนะครับจิ้มแต่ตอนแรกนี่ล่ะฟังดิเจแดงบอกจบปั๊บก็จิ้มตอนแรกนี่ล่ะมื้ออื่นเซาเอาออกมื้ออื่นเซาก็เอาถุงขี้หมูน่ะออกเอาไปย้ายตากแดดจะไปหมักไว้แล้วมันเหม็นคือหยังได้เอาไปย้ายตากแดดไว้ก็สิไปใส่ผักสักนั่งอางอย่างทั้งอื่นก็ได้ตัวขี้หมูน่ะบัดนี้ไอ้โตน้ําโตนั่นล่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าน้ําหมักขี้หมูสูตร24ชั่วโมงหมักโดนมันสิเหม็นอัศจรรย์อย่าหมักโดนพี่น้องดิเจแดงเคยหมักแล้วล่ะ24ชั่วโมงโอ๊ยปวดหัวมาร์ก12 13ชั่วโมงนี่แหละประมาณนี้เนาะเอาขี้หมูใส่เอาถิ่มไว้ขึ้นนึงเอาออกแล้วเอาน้ํานั่นแหละครับเอาไปใส่ประโยชน์บัตรที่เนี่ยเอาไปหาสีดเข่าสีดมั่นเอาไปแช่ข้าวปลูกเอาไปเฮ็ดหยังกับงามอัศจรรย์นะใส่จังได๋วิธีใส่เอาไปใส่ถังสะพายหลังเฮานี่ครับพี่น้องก็เอาไปสีดเนาะมันสิไปกระตุ้นให้พืชมันมีการแตกหักออกหากได้เร็วนะต้นอ่อนมันก็สิสมบูรณ์แข็งแรงนะมีอัตราการรอดสูงดิเจแดงเคยเอาไปแซ่ดูกมันสมัยเฮ็ดให้มันสับปะหลังเนี่ยโอ้ยโป่งสุกดูกพี่น้องขนาดดูกมันทอนอยู่ก้อยปลายมันก็ยังเกิดเลยว่าเพิ่นสิดูดซับเอาสารอาหารเข้าไปอยู่ในอันฟองน้ำอยู่ในอันลำมันสับปะหลังนะ เวลาเฮาไปเสียบป๊อปเลยถึงเพิ่นได้น้ําจากที่การหมักนั่นล่ะลํามันก็สิมีน้ําสะสมเต็มแล้วก็ได้ธาตุอาหารพร้อมแล้วเฮาเอาไปปลูกปุ๊บเกิดดีอัศจรรย์อีกแรงเอาแซ่ฮอดเขาปลูกพุ่นน้ําหมักขี้หมูนี่พี่น้องก็แซ่เขาปลูกผู้ใดมีหน้าอยู่ใกล้ฟาร์มหมูน่ะว่าบ่ได้เกี่ยวหรอกครับมันงามอัศจรรย์เนาะเนี่ยประเด็นผู้ใดอยากให้พืชผลทางการเกษตรจะของงามโดยประหยัดเงินปลูกผักปลูกข้าวปลูกมันปลูกไปทุกอย่างเนี่ยพยายามลองมีที่ใหม่กันอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างดีดีเจแดงย้ำตลอดอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างต้องลงมือทำสิ่งที่ไม่เคยทำอย่าเหตุคือเก่าเนาะเอาไปฉีดพ่นทางใบขันผู้ใดปลูกผักเนี่ยนะฉีดพ่นทางใบเนี่ยงามเริ่มพ่นได้ตั้งแต่ตอนใดตั้งแต่แตกใบอ่อนพี่หี่ออกมาเนี่ยพี่น้องฉีดไปเรื่อยพืชอายุยืนสามฉีดไปหอด3เดือน4เดือนฉีดไปหอดเก็บกินพุ่นละมันสิไปสร้างกระตุ้นการสร้างแป้งสมมุติเป็นพืชที่มันให้หัวให้ผลที่มันมีหน่วยอย่างเสียมันก็สิหน่วยใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนี่มันสัมปะหลังนี่อัศจรรย์ตอบสนองอย่างดีเลยสำหรับน้ำหมักขี้หมูเนาะดีเจแดงเอาไปแซ่ดูกมันเสร็จพอปลูกเสร็จแล้วก็ทุก15มือดีเจแดงสีดอยู่หันล่ะครับมักขี้หมูใส่แล้วก็ใส่ถังยางสีไทยมันสับปะหลังเป็น10ไร่ก็ชี้แต่ครับบ่เมื่อยสีไทยมันสับปะหลัง10ไร่นะครับถังสะพายหลังนี่บ่เมื่อยสบายเฮ็ดบ่เกิน4ชั่วโมงสีแล้วครับพี่น้องเพราะว่าดีเจแดงจ้างเขาบ่เมื่อยเพราะว่าไหนดอกแล้วก็นางเบิ่งสีแป๊บเดียวก็แล้วเนาะแล้วมันสิหัวใหญ่แล้วถ้าอยากง่ายกว่านั้นนี่พี่น้องเสิร์ฟเข้าไปน้ำมักโอ้มันน้ำมักเสิร์ฟเข้าไปผงดำกาแดงเดี๋ยวสิบอกว่าดีเจแดงจะมาจากรายการขายของเดี๋ยวก็ขายนั่นละแต่ว่าขายของบ่ได้ว่ามาจากรายการขายเด้อขายของเพื่อให้ได้จัดรายการท่านอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ก็โทรมาสั่งซื้อผงดำกาแดงบ่ได้โฆษณาหลายดอกพอผู้ใดซื้อไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวว่าโทรมาดีเจแดงกันหน้าบ้านในกระดงโอ้ยเรื่องว่าจะเว้าเล่นเนาะพอยายฮามาซะเอาไปสีดมันสำปะหลังจะได้หัวใหญ่อุบาทอุโบโลว่าหัดงามประทับใจกับสร้างซื้อซ้ำสร้างซื้อแล้วซื้ออีกเนี่ยคุณพ่ออยู่ทางหนองเรือมันนี่ก็โทรมาให้สร้างซื้อไปแล้วคือประสงค์มาให้ว่าสัตว์ซื้อหลายจำบ่ทันจำบ่ได้นะขออนุญาตบากครับหลายๆผมจะส่งไปบ่ได้หันละนะอาจสิได้รับมืออื่นมือฮื้อนี่ล่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเฮ็ดจากหยังมันคืองามผงดำกาแดงเนี่ยนะครับคันว่าน้ำหมักขี้หมูเฮ็ดจากหยังอย่ามาถามเด้อน้ำหมักขี้หมูก็เฮ็ดจากขี้หมูนั่นแหละแต่ว่าผงดำกาแดงนี่มันเฮ็ดจากเอาสำคัญหลักๆเลยนะดีเจแดงเป็นเจ้าของสูตรเองสร้างจากโรงงานเองนะครับเป็นกรดอะมิโนยีนซีโตมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติหลักก็มีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำเลือดหลักก็มีสารขี้เหร่ซีโตหลักๆเป็นพระเอกผสมกันเนาะเรียกว่าครบทุกอย่างน่ะที่จำเป็นต่อพืชเอาไปสีดผักงามมั่นงามเข่างามเข่านี่ท่านผู้ใดว่าบ่เปลืองนี่ก็สีทุกอาทิตย์ว่าโหยงามอัศจรรย์บ่มีเม็ดรีบดกเขียวงามนะครับอันนี้ขออนุญาตเอ่ยนามเนี่ยว่าเป็นเอ่ยนามดอกขออนุญาตยกเพิ่นมาเป็นเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยท่านคปภ.จังหวัดเพิ่นก็ใช้คือกันได้นี่ครับเพิ่นเป็นผู้ดูแลเรื่องของงานประกันต่างๆในจังหวัดขอนแก่นเฮาเป็นแฟนรายการเพิ่นก็สร้างไปรอบไปใส่เบิ่งเพิ่นก็ส่งรูปมาให้เบิ่งโอ้ยงามดีค่ะงามอัศจรรย์ว่าซั่นดีเจแดงก็ยกปอกขอบคุณครับงามพี่น้องเอาไปใส่รถผู้ใดไปใส่แล้วได้ผลจังได๋ก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดีเจแดงโอ้งามคักงามแน่คันผู้ใดเชียร์เขาไม่ได้ไล่คุยดีๆดีเจแดงเดี๋ยวสิแถมให้อีกซองหนึ่งเป็นขอบคุณเดี๋ยวสิส่งไปให้เพราะว่าอยากให้พี่น้องได้เอาของดีไปใส่อยากให้พี่น้องขายของได้ราคาดีๆได้ผลผลิตหลายๆนะ3ซอง590บาท3ซอง590บาทเอาตรงๆซับนี่ล่ะซองเดียวพอขายดีๆดีเจแดงเนาะขายอยู่สายซองเดียวมันแพงอย่าซื้อเถอะมันบ่คุ้มไปยังคือสายขายซองเดียวมันแพงมันมีค่าขนส่งมันซองเดียวแต่คันซื้อหลายมันถูก3ซอง590บาทคันผู้ใดสั่ง3ซอง590คันสั่งซองเดียวซองละ295ซองเดียวนี่ตีมา300ก็ได้ไป1ซองนี่295บาทหรือเกือบ300ซองนึงน่ะนะแต่คันสั่งดีเจแดงส่งไปให้3ซอง590บาทเนาะพันสนใจสีสร้างแพงหรือสร้างถือกันแล้วแต่จะริบผู้ใดมันนะผงดำกาแดง คือบ่บอกวิธีใส่พี่น้องได้ไปพี่น้องก็สีซองมามันก็สิพอซองน้อยๆอยู่ข้างใน10ซองดีเจแดงเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งใหม่เด้อสมัยก่อนน่ะสีมาพอซองสีเขียวดีเจแดงไปสร้างโรงงานมันซื้อว่าผงดำกาแดงดีเจแดงไปสร้างโรงงานบอกว่าอันข้างในสีออกมาให้เป็นซองสีดำได้บ่ได้สั่นโรงงานว่าโรงงานก็เลยเฮ็ดซองข้างในเป็นซองสีดำให้สีออกมาพูดก็สิเป็นสีดำบางซองสีว่าเป็นซองสีชมพูทุกปุ๋ยก็มีนะครับปกติเป็นมันเป็นแพ็คเกจจริงที่ ก็เหลือจากรถนั้นรถนี้มากก็เอามาห่อเพื่อการประหยัดนะเพื่อเสียให้พี่น้องได้ใส่ของประหยัดสนใจผลิตภัณฑ์ดีเจแดงนะหมายเลขโทรศัพท์064 978 9824จะเป็นเบาเร็วเอาไหม064 978 9824ส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางซ้ำนี่ละ3 ซอง 590 บาทนะครับ3 ซอง 590 บาทใส่ได้หลายปันได้ใน3ซองใส่ได้30ไลพุ่นนะพี่น้องเอามีที่หาอะไรนึงไหมกระสีจะ6เทียที่แหละต้องกระครบ30ไลทอนตัวเนาะกระสีอาทิตย์นึงหาไลอีกอาทิตย์นึงฉีดหาไลอีกอาทิตย์นึงฉีดหาไลอีกอาทิตย์นึงฉีดหาไลมันก็ใส่ได้หลายเทียนะนะเนาะ1ซองฉีดพ่นได้10ไลเพราะนั้นล็อต1 3ซองนี่ก็ฉีดได้30ไลเพิ่นน่ะก็แบ่งใส่เอาซองน้อยอยู่ข้างในน่ะก็สิได้ประมาณไลนึงอ่ะล่ะเนาะอ่ะก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับพักแป๊บนึงและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพี่น้องสักครู่เดียวครับ

0: าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับนะมาฟังสปอตโฆษณาป๊าดคือขายแป้งครับเป็นสปอตตอนเปิดใหม่ดีเจแดงไปสร้างโรงงานมาโรงงานก็บอกว่าประมาณนี้แล้วก็ทันพี่บ่ได้กำไรเด้ว่าราคาปกติเท่าไหร่369บาทโอ้บ่ได้ดอกครับก็ลด 20% เหลือ295บาทซองนึง295บาทครับพี่น้องเนาะแต่ว่าคันอยากซื้อก็นั่นก็สร้าง3ซอง3ซองก็590ผู้ละคนบอกว่ามีเงินหรอเอาสองซองเนี่ยพอสองซองก็หาร้อยเก้าสิบคือกันนั่นแหละผู้ใดอยากผู้ใดอยากได้ของแพงก็สั่งสองซองหาร้อยเก้าสิบแต่ว่าสั่งสามซองเนี่ยหาร้อยเก้าสิบคือกันเลือกเอาซองเดียวเนี่ย295บาทซองหนึ่งนะ295บาทความหมายดิจิแดงก็บอกเล่นเป็นสันละว่าสั่งสองซองแถมหนึ่งซองนั่นละซองละ295คันสั่งสองซองสิแถมให้ซองหนึ่งสั่งสองซองมันก็หาร้อยเก้าสิบบาทได้ถามซองเนาะได้ราคาถึงซองหนึ่งก็ประถึง200บาทเพราะนั้นก็สนใจกับโทรมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ว่าไปบริหารละหรือสิจนประท่านจนประสั่งก็เอาอีกทีหนึ่ง0649789824 0649789824อันสมาคมทราบภารกิจสมัครได้มือใดประท่านสมัครได้ซุมือนั่นล่ะครับยกเว้นวันหยุดก็ไป2โมงครึ่งหรือ4โมงครึ่งนั่นล่ะไปสมัครเนาะวันหยุดจะไปย่างเข้าไปนะครับเตรียมเอกสารไปมันครบ2โมงครึ่งกับ4โมงครึ่งล่ะเวลาปกติเนาะพี่น้องก็ไปสมัครได้เนาะอันนี้ก็เว้าให้เพิ่นฝากมากสนอกว่าท่านนายกเนาะคณะกรรมการสมาคมสถาบันกิจนี่ล่ะท่านนายกสมาคมนะนายจิติกรแสนสถานนี่เพิ่นเป็นนายกนะอันนี้ก็ประสานพันธ์ให้ท่านแล้วก็มีอุปนายกสมาคมเนาะนายสำอางจ้ำหนองโพเนาะอุปนายกสมาคมก็มีนายสุรินทร์สอนวิเศษเฮลันยิกนายเข็มชาติชัยหงเลขากับนางชุติพันธ์ต้นโพมีนายทะเบียนนายประหยัดทองโคกสีผู้ช่วยเฮลันยิกโอ้ยหลายขออนุญาตครับบริเวณน้ำนางน้ำดวนน้ำสีผู้ช่วยเลขากับนายสมยศแสนจำลาผู้ช่วยนายทะเบียนกับมีนายสำลิดชารีน้อยที่ปรึกษากับมีได้ที่ปรึกษานายกเนี่ยนายสถิตจัดสนามนายไมตรีวงวิวงอันนี้เป็นกรรมการเนาะนายทองคำโคตรนัวกรรมการนายชลินคงเมืองกรรมการนะครับนางน้องเย้ากอกชนะกับกรรมการแล้วก็นายส้อยไทยออดนี่กรรมการเป็นกรรมการของสมาคมทราบปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าทกสอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอบ้านฝางอำเภอพระยืนเนี่ยซื้อเพิ่นผู้ใดสนใจสมัครถัดนอกเหนือจากอำเภออื่นผู้ใดอยู่ชัยภูมิกับขี่รถไปหาสมัครอยู่ชัยภูมิเนาะผู้ใดยุ่นสารคามกับสมัครอยู่สารคามเนาะอยู่ใส่กับไปสมัครอยู่มองใกล้บ้านเจ้าของนั่นแหละสมาคมชาปนกิจนะถือว่าเพชรเป็นกองกองบุญไปถ่ายเจ้าของนั่นแหละเฮ็ดบอกกับว่าเป็นแสงเจ้าของนะเฮ็ดไว้นะปลอดภัยย่ามเป็นอย่างมากไว้ลูกเต่าเลี้ยงเบิ่งตากันแมวๆได้เงินเป่าปีกอีพอกับบ่มีเงินเป่าปีอีแม่กับบ่มีบัดสิว่าเพราะนั้นก็ไปสมัครไว้แต่ว่าช่วงไปของบ่ทันเหมือนลมหายใจนี่ก็สิจมปอดๆแปดๆแล้วเฮ้ยจะมันเอื้อนดูตายก็ธรรมดาเพราะว่าปันได้เงินชดเชยหลายนับเอาง่ายๆสมมติว่าบางสมาคมเอื้อนเอาศพละ10บาทนะ30บาทกันสมมติสมาชิก10,000คนก็ได้แสนนึงจังซี่นะสมาชิก10,000คนลอกคิดเบิ่งติเนาะพี่น้องหมู่บ้านนึงมีคนอยู่10,000คนมันสิเสียชีวิตเบื่อจักคนเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่ามันเป็นการทําบุญเด้อทราบปนกิจให้เข้าใจเด้อทรงแล้วๆเลยอย่าไปคิดตอนเงินที่จะของทรงห้ามถามหาเนาะอันนี้เป็นหลักการทราบปนกิจบ่เข้าใจก็ยังดีเจแดงบอกเบิ่งตอนรายการนั่นแหละเป็นเหมือนกับทราบปนกิจหมู่บ้านนั่นล่ะบ่ได้มีหยังซับซ้อนหรอกเนาะน้ำมักขี้หมู เอาไปสีดได้ยากเดียวเตะก็จังว่าเอาไปแช่เนาะแช่ดูมั่นก็ได้แช่เม็ดข้าวปูก็ได้เนาะแต่ว่าที่เขาเน้นใส่กันคือใส่ฉีดพ่นทั้งใบนั่นแหละเนาะหรือว่าถ้าผู้ใดมีระบบที่ทันสมัยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ถึงแม้เขาเอาไปหยอดใส่ในถังน้ำยศเห็นไหมพี่น้องเฮ็ดเป็นระบบน้ำยศลดใส่เหงาใส่โคตรนั่นสิเนาะปล่อยน้ำมาขี่มูเข้าไปกับระบบน้ำยศได้ให้มันสับปะหลังนั่นสินะอันนี้ก็สีซอยให้ประหยัดบ่ได้เฮ็ดงานซ้ำซ้อนเนาะหดตรงเหงาก็ไม่จังสิเนาะเปิดกสิจะเริ่มเติบโตได้ดีขึ้นมันแบบบำรุงบำรุงใบบำรุงหากบำรุงทุกอย่างนะพี่น้องเนาะเพราะมันถาดอาหารสูงเนาะมันต้องร่องเฮ็ดนี่อันทุกอย่างที่ดีเจแดงบอกบอกสู่ฟังนี่เพราะมันว่าอ๋อฮู้ละฮู้หมดนั่นล่ะรู้หมดสดชื่นแต่ไม่ทำต้องร่องเฮ็ดแบบใหม่นะยังยืนยันอยู่ได้พี่น้องก็ต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำให้ได้ลูกไปเฮ็ดสิ่งนี้ของบ่เคยเฮ็ดให้ได้เพื่อจะได้รู้ผลรู้คำตอบว่าอ๋อเฮ็ดแล้วมันดีคือเขาจะว่าอยู่นะเฮาสิได้คอยมาตัดสินใจเอาว่าการรู้อยู่ดอกว่าดีแต่บ่เฮ็ดดอกก็สิได้ตัดสินใจได้อย่างนะเพราะกระเฮ็ดคือเก่ามันสิได้คือเก่านะพี่น้องเนาะอ่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายรายการเกษตรสบายใจนะพี่น้องเนาะดีเจแดงสงกิจชัยสงครามรักใส่พี่น้องพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อมืออื่นเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่รับๆรวยๆมื้ออื่นพอกันใหม่สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

0: SM 9955 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความ

ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามฟื้นฟูการเงินโรงพยาบาลขอนแก่นย้ำไม่กระทบการรักษาประชาชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 69/70 ในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นสำนักงานชลประทานที่6เดินหน้าโครงการฝายลำห้วยใหญ่ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากช่วยพื้นที่เกษตรกว่า300ไร่หนุนการอุปโภคบริโภค150ครัวเรือนพลโทอดุลพัฒนากำลังพลสู่ยุค AI ดิจิทัลรู้เท่าทันสื่อภัยไซเบอร์ยกระดับการป้องกันประเทศในมิติดิจิทัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อติดตามสถานการณ์วิกฤตทางการเงินการคลังและแผนฟื้นฟูโรงพยาบาลหลังมีสถานะเงินบำรุงคงเหลือติดลบสูงสุดประมาณ 1,250 ล้านบาทและอยู่ในระดับความเสี่ยงทางการเงินระดับ7โดยผลการดำเนินงานล่าสุดพบว่ายอดติดลบลดลงประมาณ460ล้านบาทหรือกว่า 30% เหลือประมาณ702ล้านบาทขณะที่รายได้กลับมาสูงกว่ารายจ่ายประมาณ248ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าแม้สถานะการเงินยังติดลบแต่ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้การควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารทรัพยากรพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทางการเงินต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการรักษาโดยโรงพยาบาลขอนแก่นยังคงให้บริการผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้อย่างเต็มศักยภาพจากนี้กระทรวงสาธารณสุขวางแผนฟื้นฟูโรงพยาบาลขอนแก่น3ระยะได้แก่การพยุงสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนการปรับระบบการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในช่วงปี2570ถึง2571และการสร้างความมั่นคงทางการเงินเสริมธรรมาภิบาลและรักษาคุณภาพการบริการในปี2572เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องในระยะยาวนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นายนิยุตสืบสายหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์ช่างตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 69/70 ณลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจากการตรวจสอบพบว่าลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ดำเนินการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อชัดเจนไม่พบพฤติการกดราคาหรือกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้เกษตรกรเสียเปรียบมีการใช้เครื่องวัดความชื้นและเครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้การรับรองถูกต้องตามกฎหมายโดยราคารับซื้อขึ้นอยู่กับคุณภาพชนิดและความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการติดตามสถานการณ์พบว่าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าวเริ่มเปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานเพราะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าดูแลรักษาง่ายกว่าและให้ราคาดีกว่าประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้แบกรับภาระไม่ไหวและความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูเพาะปลูกทำให้ผลผลิตเสียหายและได้ปริมาณน้อยอีกทั้งยังมีความเสี่ยงด้านราคารับซื้อที่มีความผันผวนตามกลไกตลาดและโควต้านำเข้าพืชอาหารสัตว์จากต่างประเทศปัจจุบันผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วโดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากสุดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและธันวาคมถึงมกราคมทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์นิ้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเรื่องการแจ้งราคาปริมาณสถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีควบคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดจากลำห้วยใหญ่ในตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเคยเป็นเพียงร่องน้ำแห้งขอดในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ไม่มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่รองรับมีเพียงฝายเดิมที่สร้างไว้นานแล้วกักเก็บน้ำได้น้อยตื้นเขินและไม่สามารถต้านทานความแห้งแล้งได้ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่6ได้ลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการก่อสร้างโครงการฝายลำห้วยใหญ่พร้อมขุดลอกลำห้วยเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำโด
ดยนายสาธรสาธุภาคผู้อำ

0: หน่วยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6ระบุว่าโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6ได้ดำเนินการก่อสร้างฝ่ายทดน้ำลำห้วยใหญ่พร้อมขุดลอกลำห้วยใหญ่ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในลำห้วยสำหรับประโยชน์ของโครงการนายสาธรเปิดเผยว่าสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในตำบลบ้านทุ่มได้ประมาณ300ไร่และช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคได้ประมาณ150ครัวเรือนนอกจากนี้ราษฎรในตำบลบ้านทุ่มยังสามารถใช้ลำห้วยในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและการคมนาคมอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารในเขตตำบลบ้านทุ่มอีกด้วยด้านเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่กล่าวถึงสภาพปัญหาก่อนหน้านี้ว่าฝ่ายเดิมที่มีอยู่เป็นฝ่ายขนาดเล็กสร้างมานานกักเก็บน้ำได้น้อยไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมเมื่อไม่มีฝ่ายเก็บกักน้ำที่มีประสิทธิภาพน้ำในลำห้วยจึงไหลออกจนแห้งขอดไม่สามารถสูบน้ำเข้าในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาโดยตลอดปัจจุบันหลังจากโครงการแล้วเสร็จเกษตรกรในพื้นที่ระบุตรงกันว่าสถานการณ์น้ำดีขึ้นกว่าเดิมมากแม้ในช่วงฤดูแล้งน้ำในลำห้วยก็ยังคงเต็มอยู่ตลอดสามารถนำไปใช้ทำการเกษตรได้อย่างเพียงพออีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงและเป็นแหล่งหาปลาของคนในชุมชนโดยมีชาวบ้านมาทอดแหหาปลาในลำห้วยเป็นประจำแทบทุกวันจากลำห้วยที่เคยแห้งขอดสู่แหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงทั้งผืนนาและชีวิตผู้คนฝ่ายลำห้วยใหญ่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่4กันยายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 870.91 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 289.24 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 68.20 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 59.52 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 681.37 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 67.82 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 30.60 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.47 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 10.96 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่34องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่25องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการ ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล Literacy และ AI Literacy ให้แก่กำลังพลและครอบครัววางรากฐานกำลังพลดิจิทัลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ Digital Defense พร้อมขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศพร้อมระบุว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจแต่ก็นำมาซึ่งภัยคุกคามใหม่ทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ Data Driven Organization and AI Driven Organization โดยมุ่งสร้างอาวุธทางปัญญาให้กำลังพลสามารถคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณพร้อมเสริมการรู้เท่าทันสื่อด้วยหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์โดยย้ำว่า AI ต้องเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่การทดแทนกระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้าน AIS สนับสนุน Upskill Reskill และระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดน 30,000 ระบบขณะที่ DGA โดย TDGA สนับสนุนหลักสูตร AI Literacy การบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรม AIเพื่อร่วมขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ AI Ready Defense พร้อมย้ำว่าความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทโธปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามและสามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
2: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: ภาษาไทยวันละคำวันนี้เสนอคำว่าสลากกินแบ่งสลากกินแบ่งหรือเรียกอีกอย่างว่าลอตเตอรี่หรือหวยเบอร์หมายถึงสลากที่จัดให้มีขึ้นเพื่อขายให้แก่ผู้เล่นเป็นการเสี่ยงโชคโดยมีการให้รางวัลที่แบ่งเป็นหลายรางวัลแก่ผู้เล่นซึ่งถือสลากเลขหมายรางวัลที่ออกตามวิธีการที่กำหนดติดตามภาษาไทยวันละคำกับสวรักษาดีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน127รายการโดยวิธีขายทอดตลาดและใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลางพิจารณาเป็นราคาเริ่มต้นในการดำเนินการขายเป็นจำนวนเงิน 16,940 บาทโดยมีการกำหนดขายทอดตลาดในวันที่4กันยายน2569ณห้องประชุมแก่นไพรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข043-330-381ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2491ขณะที่หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีสได้รับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัย ฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์อยู่ในสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และหม่อมราชวงศ์บุษบาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการประชวรทุเลาลงและเสด็จกลับพระตำหนักได้สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานในโรงเรียนประจำชื่อโรงเรียน Drange Reef ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรีคือภาษาศิลปะดนตรีประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์ต่อมาอีก1ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัดมงคลและทรงประกอบพิธีมั่นเป็นการภายในด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมเด็จเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอด

ถ้าพูดถึงความผิดทางอาญาสิ่งที่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจความผิดทางอาญาแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1เราเรียกว่าความผิดต่อแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ประเภทที่2ครับเราเรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่สามารถยอมความได้แน่นอนครับว่าเราไม่ทราบหรอกครับว่าอะไรเป็นความผิดต่อส่วนตัวอะไรเป็นความผิดต่อแผ่นดินสิ่งหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นหลักการเบื้องต้นก็คือถ้าความผิดนั้นเมื่อกระทำลงไปแล้วครับผลกระทบเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมความผิดเหล่านั้นจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินซึ่งไม่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเกิดความผิดใดก็ตามกระทำลงไปแล้วเป็นความผิดที่กระทบเฉพาะบุคคลหรือมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าความผิดเหล่านั้นเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ความผิดเหล่านี้ครับเป็นความผิดที่ทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังทำไมผมถึงพูดว่าทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังเนื่องจากความผิดใดก็ตามที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวกฎหมายกำหนดไว้เลยครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา96ครับซึ่งกำหนดไว้ว่าในความผิดต่อส่วนตัวนั้นผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากไม่มีการไปร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นคือจะไม่สามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดได้เนื่องจากคดีจะขาดอายุความสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าเราได้รับความเสียหายเราไม่ต้องรอครับให้ระยะเวลาผ่านไปนานครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นความผิดไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดินก็ตามอยากให้ทุกท่านได้รักษาสิทธิ์ของตนโดยรีบไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเท่านี้ครับเราก็จะสามารถปกป้องสิทธิ์ของเราได้แต่ถ้าเรารอให้ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานเกินไปครับสิทธิ์ของเราที่มีอาจจะเสียสิทธิ์ได้เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกุมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานละตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
1: แล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันก่อนเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนภาษีค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
1: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHzเสนอข่าว
6: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้การเงิน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนภาษีค่ะ

0: เวลาด้วยนะคะไม่มีปิดทำการไม่เหมือนที่สำนักงานนะคะ 16:30 นก็ไปไม่ทันก็ต้องปิดแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราโหลดมาทำที่มือถือนะคะไม่ว่าจะนั่งชิวๆทานข้าวดื่มไวน์หรืออะไรเราก็ยืนได้ทั้งนั้นทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลอีกนะคะในการชำระเกิดว่าเราทำการยื่นนะคะแล้วระบบจะคำนวณภาษีให้โดยอัตโนมัตินะคะประมวลผลให้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าดูแล้วมีภาษีต้องชำระนะคะตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปนี่ก็คือสามารถที่จะผ่อนได้นะคะ3งวดโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยเลยนะคะสะดวกไหมคะสะดวกมากๆเลยเนาะค่ะก็มีข้อสังเกตนิดนึงท่านนั้นเองว่าในการกรอกแบบพ.ร.ก.94ถ้าเรามีภาษีที่ถูกหักไว้ตรงนี้ก็อย่าเพิ่งนำมาใช้เป็นเครดิตนะคะเราจะมาใช้เป็นเครดิตภาษีหักหน้าที่จ่ายต้นยื่นรายได้ครบ12เดือนยื่นพ.ร.ก .90 ในปีหน้าเนาะค่ะคุณผู้ฟังคะฟังคุณดลินแล้วเนี่ยก็เป็นยังไงคะเดี๋ยวมีคลิปจากกรมสรรพากรเหมือนเดิมเลยนะคะคลิปน่ารักน่ารักกระชับเข้าใจง่ายๆนะคะให้คุณผู้ชมรับฟังนะคะหรือรับชมนะคะคลิปวิดีโอค่ะเชิญค่ะ
1: มีรายได้จากธุรกิจส่วนตัวขายของออนไลน์หรือปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์อยู่หรือเปล่าถ้ามีคุณอาจมีหน้าที่ยื่นพ.ร.ก.94แล้วนะแต่ไม่ต้องกังวลวันนี้กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นออนไลน์แล้วยื่นง่ายใช้เวลาไม่นานสำหรับผู้ที่มีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีตามมาตรา40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าแพทย์ทนายรับเหมาเกษตรค้าขายออนไลน์และเงินได้ที่ประกอบธุรกิจประเภทอื่นตามกฎหมายกำหนดสำหรับผู้ที่เป็นโสดกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลมีเงินได้ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปและผู้ที่มีคู่สมรสที่ทั้งสองฝ่ายมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาทขึ้นไปมี
2: อนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการอนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งที่เขาธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ให้
2: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
5: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดผังเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียว

0: ญาตที่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็มีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้งดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี Data Center ในช่วงถัดไป
1: สำหรับสถานะของโครงการ Data Center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
3: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการณภศรแก้วขำรายงาน
2: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด9ถึง23เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อ

0: ประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
1: กทม.ปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนของประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
0: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษ สำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่น ในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นทรัมป์กล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซมและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: แอมกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับบ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสูงวัยโซเซตี้ค่ะสาระดีๆมีเรื่องเล่าเข้าใจในกลุ่มสูงวัยไปกับรายการสูงวัยโซเซตี้ดำเนินรายการโดยเครือข่ายสูงวัยจังหวัดขอนแก่นออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: สูงวัยโซซิตี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับรายการสูงวัยโซซิตี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์และทางออนไลน์สวัสดีคุณฟังทุกท่านครับผมศิริวิทย์แล้วก็พบกันในค่ำคืนวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับครับเมื่อสักครู่ฟังเพลงสบายๆกันแล้วนะครับคืนนี้เรามีประเด็นใหญ่ระดับชาติเลยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสังคมสูงวัยกระเป๋าสตังค์แล้วก็คุณภาพชีวิตของสังคมสูงวัยของเรานะครับวันนี้ เราจะคุยกันเรื่องของระบบประกันการดูแลระยะยาวนะครับซึ่งเป็นระบบที่บ้านเราประเทศไทยเรายังไม่มีนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านผอ.พานทิพย์บุญศรีนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงเรื่องของคปภ.เกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของสังคมสูงวัยครับ
2: อ๋อค่ะคปภ.นะคะหรือชื่อเต็มของเราคือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยค่ะเราก็จะเกี่ยวข้องค่ะก็คืออยู่ในแผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่5พ.ศ. 2569ถึง2573นะคะซึ่งทางสำนักงานคปภ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทั้งกำกับทั้งส่งเสริมนะคะให้ภาคธุรกิจประกันเนี่ยมีส่วนในการที่จะแบ่งเบาภาระของทางภาครัฐนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยอย่างในแผน5นี้เขาก็ได้กำหนดทิศทางนะคะว่าระบบประกันภัยจะต้องรองรับความเปลี่ยนแปลงนะคะของโลกแล้วก็ความต้องการของประเทศในระยะข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งค่อนข้างเป็นเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างหนักจากไม่ว่าจะภัยธรรมชาติหรือภัยจากอุบัติเหตุต่างๆสิ่งที่ไม่คาดคิดอะค่ะก็เลยซึ่งหนึ่งในนั้นในเรื่องของการผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มนะคะเข้าถึงประกันภัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเฉพาะในบริบทสังคมสูงวัยระดับสุดยอดค่ะที่ประเทศไทยกำลังจะถึงจะก้าวเข้าสู่ในเร็วๆนี้นะคะก็อยู่ในแผน
0: แสดงว่าของทางคปภ.เนี่ยก็มีแผนในเรื่องของการรองรับสังคมสูงวัยเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ก็อยากจะสอบถามเรื่องคือคปภ.จะเป็นผู้ที่เป็นการส่งเสริมนะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเรื่องของกลุ่มภาคธุรกิจ
2: คือโดยหลักคือประกันภัยอะค่ะก็จะเป็นตัวรองรับเป็นตัวไว้ทดไว้เยียวยาไว้คือถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้เนี่ย
0: ค่
2: ะประกันภัยจะเป็นตัวมาซัพพอร์ตเมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาทีนี้กรณีของสังคมผู้สูงอายุจริงๆแล้วเราเหมือนประมาณได้เขาเรียกว่าคาดการได้มากกว่าภัยอื่นๆค่ะแต่ว่าบนความคาดการนะคะมันก็เป็นเรื่องว่าคือทางคปภ.เป็นตัวที่จะคอยเรียกว่าไปเชิญชวนภาคธุรกิจนะคะว่าเราจะช่วยเหลือหรือเราจะมีกลไกใดในการรองรับตรงนี้นะคะสำหรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นเช่นถ้าหากว่าทุกคนมีเรื่องของประกันสุขภาพมีเรื่องของประกันบำนาญอันนี้หมายความว่าเขาต้องมีมาก่อนหน้าแล้วสมมติว่าในกลุ่มที่กำลังจะเข้าสู่
0: เรียกว่าประกันชีวิตเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยถ้ามีเงินก้อนจากประกันบำนาญใช่ไหมคะหรือประกันชีวิตที่เราซื้อแล้วมันครบแต่ตัวคนยังไม่ตายเนาะหรือถ้ามีประกันสุขภาพใช่ไหมคะมันก็จะซัพพอร์ตได
0: ้
2: เอาง่ายๆคือถ้าเขามีเงินออมค่ะจากประกันอย่างเงี้ยก็จะได้แต่ตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าตรงนั้นน่ะบุคคลที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยเขาไม่มีตรงนี้แล้วเราจะรองรับยังไงก็มาเราก็มาคุยกันหลายแบบนะคะกับทางภาคธุรกิจแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีได้เกิดยังไม่เกิดขึ้นให้ค่ะถ้าพูดสั้นๆนะคะ
0: ค
2: ือยังไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามาอยู่เป็นหนึ่งในแผนยุทธแผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่5
0: ครับถ้าพูดถึงผู้ฟังครับถ้าเกิดพูดถึงคปภ.เราก็จะนึกถึงประกันวินาศภัยประกันสุขภาพ
2: ประกัน
0: ชีวิตอะไรเงี้ยก็แต่ว่าในเรื่องของการประกันการดูแลระยะยาวเนี่ยก็ความหมายคือถ้าเกิดอยู่ในวัยที่ ที่ต้องใช้บริการอย่างเช่นอุบัติเหตุที่ต้องดูแลกันแบบระยะยาวแต่ว่าฟื้นกลับมายากหรือว่าอย่างกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็คืออย่างเช่นติดเตียงนะครับหรือจะเป็นกลุ่มที่เจ็บป่วยแบบเจ็บพันกระทันหันอย่างเช่นสโตรกอย่างเงี้ยสโตรกก็หรือจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุแต่ว่าร่างกายอาจจะเสื่อมนะ
2: ดูแลตัวเองไม่ได้
0: ดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่าจะเป็นอะไรสมองเสื่อมอย่างเงี้ยฮะก็จะดูแลตัวเองไม่ได้ใช่ครับ
2: ไซเมอร์หรือกระดูกเข่าไม่ดี
0: ครับครับก็จะเป็นการดูแลระยะยาวซึ่งตัวเลขเฉลี่ยก็คือบ้านเราเนี่ยก็ดูแลกันเกือบ10ปีครับ
2: ค่ะที่ก่อนจะจากโลกนี้ไป
0: คำว่าเกือบ10ก่อน10เกือบ10ปีที่ก่อนจะจากโลกนี้ไป
2: ที
0: ่ต้องดูแลกัน
2: นับจากวันที่เริ่มมีอาการสมมติ
0: ทีนี้ประเด็นคือบ้านเราจะมีเขาเรียกผู้ดูแลผู้ดูแลทั้งเขาเรียก family caregiver ก็คือคนดูแลในครอบครัวแล้วก็จ้างคนอื่นดูแลแล้วก็มีระบบการดูแลที่บ้านที่เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆการเยี่ยมบ้านแล้วก็ดูแลบางส่วนน
2: ะ
0: แต่ก็อย่างของกระทรวงบางกระทรวงเช่นกระทรวงพม.กระทรวงมหาดไทยนี่ก็จะมีการดูแลแบบเป็นรายเคสอยู่แต่ว่าก็ไม่เชิง24ชั่วโมงนะครับก็คืออาจจะเคสละชั่วโมงอะไรเงี้ยอาจจะดูแลรายเคส
2: ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านของเขาแต่ว่าทางหน่วยราชการก็จะส่งคนไปดูแลเงี้ยนะคะ
0: ครับทีนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคล้ายๆศูนย์ดูแลเป็นบ้านพักคนชราเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีทั้ง
2: ไปประจำอยู่ที่บ้านเขาเลย
0: ใช่ครับก็จะมีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทีนี้ภาครัฐนี่ก็มีไม่ค่อยเยอะครับมีไม่ค่อยเยอะแล้วก็บางส่วนก็ดูแลฟรีแต่ว่าจำนวนที่สามารถดูแลได้ดูแลไม่ค่อยเยอะแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตก็จะสู้ที่เป็นในเชิงเอกชนที่จ่ายเงินเยอะไม่ได
2: ้
0: ครับทีนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันว่าถ้าเกิดมีระบบของคปภ.เนี่ยจะสามารถช่วยลดภาระในเรื่องของครอบครัวส่วนหนึ่งนะครับ
2: ค
0: ือครอบครัวเนี่ยบางคนอาจจะดูแลคือมีคนดูแลแค่คนเดียวแต่ว่าคนดูคนนั้นเขาก็ต้องมีงานทำมีการใช้ชีวิตอะไรนี้ครับมีการไปที่อื่นที่แบบไม่ได้แบบต้องอยู่กับคนนั้นตลอดเวลาได
2: ้
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็เป็นระบบที่แบ่งเบาภาระเรื่องของภาระการดูแลภาระค่าใช้จ่ายนะครับถ้ามีระบบประกันก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบประกันที่อาจจะต้องมีบ้านเราเนี่ยอาจจะมีทั้งแบบที่ต้องเขาเรียกว่านึกถึงประกันของรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ฮะจะเป็นพ.ร.บ.เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: พ.ร.บ.คือพื้นฐานที่จะต้องบังคับ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นของคนแบบการดูแลระยะยาวเนี่ยพอครับถ้าเกิดว่าเป็นการบังคับให้ต้องจ่ายร่วม
2: ให้ทุกคน
0: ต้องจ่ายร่วม
2: เหมือนว่าซื้อประกันอันนี้
0: ครับก็คืออาจจะเคลมได้เดือนนึงทุกอย่างเนาะถ้าเกิดว่ามีตัวพื้นฐานอย่างเงี้ยฮะพอคิดว่า
2: ตรงเนี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวคิดเป็นสิ่งที่มาคุยกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเช่นเราเชิญชวนให้ทุกคนเหมือนว่าสมัครซื้อประกันไว้ค่ะเอาเงินมารวมกันมาลงขันแล้วก็ในฝั่งของเอกชนเขาก็จะเรียกว่าบริษัทประกันก็มารับประกันมารับความเสี่ยงนี้ไว้ถ้าเกิดสมาชิกก็คือทุกคนที่ซื้อประกันค่ะเอาเงินมาลงขันหรือมาซื้อประกันเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้บริการตรงนี้นะคือเราก็ไม่รู้ว่าณวันนั้นหมายถึงอีก5ปีข้างหน้าเราจะได้ใช้บริการไหมเช่นถ้าเราดูแลตัวเองดีสุขภาพดีเราก็อาจจะไม่ต้องให้ใครมาช่วยเหลือมาดูแลเราดูแลตัวเราเองได้จนอายุ80สมมติก็แปลว่าเงินนั้นก็ไปช่วยเพื่อนคนอื่นเหมือนประกันรถยนต์นะคะ
0: เหมือนพ.ร.บ.
2: ใช่ค่ะทุกคนที่ซื้อประกันรถยนต์หรือประกันพ.ร.บ.รถก็ตามค่ะไม่ได้หมายความว่าเราซื้อแล้วเราจะใช้บริการ
0: ก็หมดปีของแต่ละปีไป
2: ใช่ค่ะคนที่จะใช้คือคนที่เขารถชนรถคว่ำที่มีคนบาดเจ็บหรือตายอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ค่ะเราก็อาจจะเชิญชวนหรือแม้กระทั่งว่าถ้าตัวเราหรือเขาเรียกผู้เอาประกันคนที่สมัครที่จะซื้อประกันนะคะผู้เอาประกันออกส่วนหนึ่งภาครัฐออกให้ส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็มีตัวอย่างเช่นประกันข้าวนาปีอย่างเงี้ยค่ะท่านก็สามารถที่จะเป็นอีกทางนึงที่อยากจะฝากไปถึงเรียกว่ารัฐบาลหรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะถ้าหากนำแนวคิดตัวนี้ไปทำมันก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการที่ว่าไม่ใช่เป็นภาระของคนใดคนหนึ่งค่ะเรียกว่าหรือว่าแม้กระทั่งคนที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่ว่าอาจจะใช้เงินเพียงน้อยนิดที่มีแบ่งมาตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะสมมติ
0: ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าระบบประกันตัวนี้ของคปภ.ถ้าเกิด
2: จะเป็นขึ้นได้ใช่ไหมคะ
0: จะเป็นคือส่วนหนึ่งอาจจะร่วมจ่ายเหมือนพ.ร.บ.เมื่อกี้นะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเก็บภาษีเพิ่มเติมนะครับภาษีเพิ่มเติมอย่างเช่นอาจจะเก็บเพิ่มเข้ามาอีกสัก 0.5 ยกตัวอย่างนะครับอาจจะทยอยเพิ่มก่อนอาจจะไม่ได้แบบว่าปุ๊บปั๊บครั้งเดียวจ
2: ่
0: าย 3% 5% ไม่ขนาดนั้นนะครับอาจจะค่อยๆเริ่มทยอยก็อาจจะมาจ่ายเป็นเหมือนเป็นกองทุนคล้ายๆสปชนะครับก็จะมีกองทุนมาดูแลอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนพ.ร.บ.ที่ว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเหมือนมาร่วมจ่ายทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็นึกถึงประกันรถยนต์ก็จะเป็นประกันชั้นหนึ่ง
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือเคลมได้ทุกกรณี
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นประกันการดูแลระยะยาวนี่ถ้าเป็นเหมือนเราจะทำคล้ายๆเป็นประกันชั้นหนึ่งถ้าเกิดว่าออกจากโรงพยาบาลมาซ
2: ึ่
0: งว่าไปเจ็บป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลเนา
2: ะ
0: ออกจากโรงพยาบาลมาอาจจะต้องมาดูแลที่บ้าน
2: หลังการรักษา
0: หลังจากออกจากโรงพยาบาลซึ่งทุกวันนี้โรงพยาบาลก็อยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่เพราะว่าคิวเยอะนะฮะก
2: ็ต้องเตียง
0: ก็ต้องมีคนมารอคิวต่อเตียงอะไรเงี้ยต้องต่อรอช่วงที่จังหวะที่เราออกจากสามารถออกจากโรงพยาบาลได
2: ้
0: ก็อาจจะมีทีมดูแลที่อาจจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของภาคเอกชนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีประกันซื้อประกันชั้นหนึ่งเป็นของคปภ.ดูแลระยะยาวเนี่ยสามารถที่จะไปเคลมกับของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นภาคเอกชนอย
2: ่
0: างเงี้ยดีไหมครับ
2: ถ้ามันเป็นไปได้มันก็ดีแต่ว่าคปภ.ก็คือเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะเชิญชวนค่ะคนที่จะรับประกันมันคือภาคธุรกิจนะคะ
0: ภาคเอกชน
2: ทั้งบริษัทประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแนวทางนี้เขาก็ได้คุยกันอยู่ค่ะได้คุยกันว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะ
0: ครับ
2: มันมีเพียงประกันสุขภาพที่แต่อย่างปีที่แล้วนะคะรวมมาถึงปี69นี่ก็เป็นก็เรียกโคเพเมนต์ที่ว่าประกันสุขภาพค่ารักษาที่ให้ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมจ่ายค่ะสำหรับคนที่เคลมบ่อยเบี้ยประกันก็อาจจะสูงหน่อยส่วนคนที่ไม่ค่อยเคลมเบี้ยประกันก็จะลดลงหรือไม่ต้องจ่ายเบี้ยสูงเนี่ยมีช้อยให้เลือกเนี่ยค่ะ
0: ครับทีนี้จะเป็นระบบประกันการระยะยาวนี
2: ่ค่ะ
0: ไม่แน่ใจว่าเราจะเคมเป็นลักษณะยังไงพออย่างเช่นเคมเป็นการดูแลเคมเป็นคืออาจจะไม่ได้เคมเป็นตัวเงินอย่างเดียว
2: ค่ะก็ถ้าเทียบกับประกันสุขภาพที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะคะก็เป็นเคมเป็นครั้งค่ะต่อโรคในครั้งนั้นๆเป็นแบบในรูปของค่าชดเชยวันนอนนะคะหรือเป็นค่ารักษาพยาบาลรวมค่าห้องเนี่ยค่ะแล้วแต่ที่จะตกลงกันระหว่างผู้บริษัทผู้รับประกันกับผู้ที่ซื้อประกันอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดูระยะยาวๆนี่ยังไม่มีนะคะ
0: ครับ
2: มีแต่เป็นในรูปของประกันสุขภาพแล้วก็มีพวกประกันโรคร้ายแรงอันนี้ก็มีค่ะเจอจ่ายเลยอย่างเงี้ยค่ะไปตรวจเจอแล้วก็จ่ายหมายความว่าจ่ายทุนประกันที่ตกลงกันไว้เพื่อให้มีเงินก้อนไปรักษาโรคนี้อย่างนี้ก็มีค่ะ
0: ครับถ้าเป็นภาคเอกชนที่เป็นบริษัทประกันเนี่ย คิดว่าเขาน่าจะสนใจถ้าเกิดคปภ.ออกเขาเรียกว่าออกแบบออก
2: หมายถึงมีไอเดียแนวคิดเสนอใช่ไหมคะเขาก็มีการคุยกันอยู่นะคะมีการคุยกันเพียงแต่ว่ายังไม่ออกมาเป็นเพราะเพิ่งเริ่มอยู่ในแผนพัฒนาประกันฉบับที่5เนี่ยค่ะ
0: ก็คือเริ่มปี69
2: ค่ะไปถึงปี2573ก็คาดว่าน่าจะมีอะไรที่มารองรับอยู่นะคะคิดว่าในความเห็นส่วนตัวนะคะ
0: แล้วก็เป็นการตอบโจทย์ของการประกอบธุรกิจเนาะไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกัน
2: มีภัยใดนี่ประกันก็เขาพร้อมที่จะมีผลิตภัณฑ์มาซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะ
0: ครับครับเพราะว่าเขาเรียกว่าในสังคมเราตอนนี้อาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการดูแล ที่เป็นเหมือนเป็นเอกเป็นความกตัญญูเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: คือมีแต่ว่าเวลามันไม่มี
2: อ๋อหมายถึงลูกใช่ไหมคะ
0: หมายถึงคนดูแล
2: อ๋อ
0: คนดูแลที่เป็นอยู่ในครอบครัวเป็นญาติเป็นอะไรเนี่ย
2: บางทีก็ไม่สะดวก
0: ครับ
2: ลูกก็อาจจะมีบ้านหนึ่งมีแค่หนึ่งหรือสองคนเต็มที่ก็สองคนค่ะ
0: นี่มันสมัยก่อน
2: อย่างรุ่นเรานี่ก็กำลังจะ60นี่เนาะเต็มที่ก็มีลูก2หรือ1ด้วยซ้ำอย่างเนาะญาติพี่น้องเราก็มีไม่เยอะ
0: ถึงจะมี1มี2แต่ก็บางทีก็ไม่ได้อยู่ด้วยก
2: ันใช่ๆๆเดี๋ยวนี้เขาก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตไปทำการทำงานของเขา
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวละค่ะ
0: ครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นนี่น่าจะเริ่มต้นอย่างนี้พอเริ่มต้นที่บ้านเราขอนแก่นได้ไหมหรือยังไง
2: เออตรงนี้ไม่ก็นึกไม่ออกอ่ะนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมแต่ขอนแก่นเราเป็นจังหวัดใหญ
0: ่ครับ
2: จังหวัดใหญ่ไม่ว่าจะมีอะไรก็มีคนสนใจที่อยากจะทดลองอยากจะทำวิจัยอยากจะอะไรอยู่นะคะแต่ก็ไม่แน่ว่ามันจะยังไงมีเพียงการพูดคุยมีเพียงคือมันยังไม่ได้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้อยู่ในให้เราได้รู้ว่าอันนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนหน้าอย่างเงี้ยยังไม่ใช่แต่ถามว่ามีการพูดคุยกันไหมมีเหมือนกันค่ะเพราะถ้าเรื่องประกันนี้ก็จะมีหลายอย่างมาเกี่ยวข้องนะคะทั้งเรื่องเงินกองทุนทั้งเรื่องหลายๆอย่างค่ะอัตราเบี้ยประกันนักคณิตศาสตร์ที่จะต้องมาคำนวณร่วมกันว่าคือต้องอยู่ได้วินวินทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แบบรับประกันแล้วท้ายที่สุด
0: มัน
2: ไปต่อไม่ได้ใช่ไปต่อไม่ได
0: ้ก็ลำบาก
2: ไงบริษัทปิดใช่ค่ะใช่นั่นแหละ
0: ม
2: ันก็จะเป็นแบบนั้น
0: ก็อาจจะเริ่มต้นที่พื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่ไหนที่อยากทำหรือบริษัทไหนที่อยากทำนะครับแล้วก็คปพ.ก
2: ็ก็เป็นไปได
0: ้มาช่วยกันคิดเนาะว่าทำไงถึงมันจะความเป็นไปได้
2: ใช่ค่ะอาจจะทดลองก่อนก็ได้หรือจะแบบไหนก็น่าจะมีแหละ
0: ครับสำคัญคือต้องมีเรียกว่าอะไรฉุกเฉินมาปุ๊บ
2: ค
0: ือบางทีเราไม่ได้เตรียมเรื่องของเงินทองไว้เยอะมากมายฉุกเฉินมาปุ๊บก็มีระบบประกันมาช่วยดูแลตรงนี้ชีวิตเราต่ออย่างเงี้ยหรือชีวิตหรือว่าปุ๊บปั๊บมาก็เป็นอะไรอ่ะเป็นระบบที่ไม่ต้องจ่ายเยอะมาก
2: ค่ะ
0: เงินพออย่างเช่นทุกวันนี้
2: มีตรงนี้สักส่วนนึงอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดี
0: ครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าที่ผมดูตัวเลขนะครับถ้าเกิดว่าดูแลดีหน่อยเนา
2: ะ
0: ก็อย่างเช่นไปอยู่ในภาคเอกชนเนี่ยมีคนดูแลหรือว่าจะจ้างคนที่เป็นแคร์กิฟเวอร์มาดูแลที่บ้านที่ผ่านการรวมอะไรเงี้ยครับที่เขาดูแลเป็นเนา
2: ะ
0: ใช้เงินประมาณ 4-5 หมื่นเลยนะครับต่อเดือน ปีนึงก็ครึ่งล้าน
2: ต่อคน
0: เฉลี่ยถ้าเมื่อกี้บอกว่าเกือบ10ปีเนา
2: ะ
0: ก็ 4-5 ล้านได้อยู่นะครับ
2: ต่อหนึ่งคนในเวลา10ปีก่อนจากโลกใบนี้
0: ใช่ใช่แล้วอาจจะเพิ่มด้วยซ้ำ4-5หมื่นอาจจะปีหน้าจะ6-7 หมื่นอะไรเงี้ย
2: ใช่ไหมคะ
0: เป็นเพิ่มขึ้นคล้ายเราซื้อข้าวซื้ออะไรกินเนี่ยเป็นค่าของชีพ
2: ค่
0: าของชีพมันจะแพงขึ้นค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ค่ายาค่าอะไรเงี้ย
2: โอ้ยคิดแล้วน่ากลัวเหมือนก
0: ัน
2: เนาะ
0: ก็หนักอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะ4-5หมื่นตลอดไปไม่ใช่นะครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: มันก็จะเพิ่มเหมือนค่าก๋วยเตี๋ยวค่าอะไรเงี้ยงั้นถ้าเกิดว่ามีระบบประกันตัวนี้มันก็จะช่วยลดต้นทุนอันนี้ลงแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนจะซื้อเหมือนจะทำอะไรสักอย่างที่เป็นเหมือนเป็นอุตสาหกรรมอะไรเงี้ย
2: แทนที่จะ40,000ต่อเดือนเน
0: าะ
2: ถ้าเราม
0: ี
2: กองนี้มารับไว้ส่วนนึงค่ะก็จะเหลือให้เป็นภาระของใครก็ไม่รู้นะอีก20,000อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ก็ดีนะคะ
0: อาจจะ
2: ต้องมาช่วยกันคิดเน
0: า
2: ะ
0: อย่างราชการเราเนี่ยทุกเกษียณไปปุ๊บแล้ววันหนึ่งเนาะก็ไม่รู้เนาะว่าจะยังไงถ้าเกิดว่าจากไปแบบหลับไปเลยก็อาจจะดีไปเนา
2: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคือชีวิตเราเลือกไม่ได้ใช่ไหม
2: ส่วนมากถามใครก็จะบอกตายยังไม่กลัวแต่กลัวว่าก่อนตายนี่แบบนั่นแหละติดเตียงหรือว่าขาขาดแขนขาด
0: ค
2: ือใช้แขนได้ข้างเดียวเดี๋ยวนี้เนาะหรือเดินไม่สะดวกอะไรเงี้ย
0: ความเสื่อมของกระดูกของอะไรต่างๆเนา
2: ะ
0: มันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็น น่าจะมีจุดเริ่มต้นนะครับที่บ้านเราเนาะถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับโดยเฉพาะผู้ที่
2: เราก็อาจจะเทียบเคียงกับประกันรถประกัน
0: ใช่ใช่ใช่เทียบเคียงได้เลยครับ
2: เนาะที่ว่าเอ้ยทำไมหรือแม้กระทั่งเทียบเคียงกับประกันข้าวนาปีที่ภาครัฐช่วยออกค่าเบี้ยประกันนะคะที่ว่ามันมีความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากหรือแห้งแล้งซ้ำซากเนี่ยค่ะเราก็ยังคิดออกว่าเออเราผ่านมาได้ยังไงใช่ไหมคะเหมือนคล้ายๆเพื่อนช่วยเพื่อนแต่ว่าผ่านระบบประกันเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะก็เราก็มาช่วยกันคิดนะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดคิดออกก็ส่งความคิดเห็นมาหาอาจารย์ศิลวิทย์หรือหาดิฉันก็ได้นะคะยินดีค่ะ
0: ผ่านทิพย์ก็เรียกว่าเดี๋ยวคงไม่ได้แบบคุยกันแค่นี้เนาะท่านผู้ว่าอาจจะได้คุยกันเรื่อยๆแล้วก
2: ็
0: ตัวไหนที่เป็นช่วยรองรับสังคมนะครับที่มันจะวันนึงอาจจะ
2: ชวนกันมาแสดงความคิดเห็นหรือเตรียมตัวไว้ด
0: ้
2: วยกันเพื่อว่าพอถึงวันนั้นเราจะได้ไม่ฉุกละหุกเกินไปไม่ยุ่งยากไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีการเตรียมการที่ดีไว
0: ้ครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผอ.พันทิพย์นะครับบุญศรีนะครับท่านผอ.สำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นนะครับ
2: ยินดีมากค่ะ
0: ครับแล้วก็โอกาสหน้าก็อยากเรียนเชิญอาจารย์มาคุยอีกนะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่อัปเดตนะครับ
2: ถ้ามีเนี่ยอยู่ในแผนยุทธศาสตร์เนาะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นก็ยินดีที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะ
0: ครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันทิพย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธ

0: 31กันยายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ตอนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก็ให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท
3: ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงศ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปคงกระพันพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
4: นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในโอกาสครบรอบ28ปีโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปภารกิจหลัก3ด้านได้แก่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นการสร้างผู้นำปรับรูปแบบหลักสูตรอบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับพื้นที่ทั้งจาก76จังหวัดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อกระจายโอกาสอย่างแท้จริงสรรหานักศึกษาด้วยนวัตกรรมและโปร่งใสนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการวิ่งเต้นพร้อมปรับลดการรับในบางหลักสูตรลงเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประชาชนปรับเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยโดยให้นักศึกษานำปัญหาความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการ

0: นำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในวงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจสินยวินเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าก่อนเกิดภัยจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐยกระดับการสื่อสารเชิงรุกรับมือวิกฤตภัยพิบัติตั้งเป้าใช้ทุกช่องทางเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและเป็นเอกภาพ
4: นายสุภพงษ์ชาววอลเลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการสื่อสารของหน่วยงานรัฐรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้นำข้อมูลชี้แจงจากส่วนราชการมาผลิตและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายรวม72ประเด็นครอบคลุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศด้านการรับมือภัยพิบัติได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อยกระดับการทำงานแบ่งการสื่อสาร3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระหว่างภัยพิบัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมและสื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพและหลังเกิดภัยสื่อสารการช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุด ซึ่งจากกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมาได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยข้อปฏิบัติและการช่วยเหลือกว่า 5,000 ชิ้นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อสังคมออนไลน์สร้างการเข้าถึงประชาชนกว่า 5,400,000 ครั้งทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาด้านสาธารณภัยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการล่วงหน้าขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนเน้นการสร้างความรู้ให้ประชาชนโดยเสนอให้สื่อสารต่อเนื่องแม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลงพร้อมเตรียมสื่อสารเรื่องเอลนิโยและแนวโน้มภัยแล้งล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวและวางแผนการเพาะปลูกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
5: นางสาวนันทิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับได้แก่การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าบ้านอยู่อาศัยเกษตรกรรมและขนส่งเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าวปศุสัตว์และประมงมุ่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานและการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงพลังงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนซีโร่อย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่จัดพิธีแต่งงานที่เขตซิริกในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68รายขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้รับทราบรายงานจากอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทหารสหรัฐไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐในดินแดนของอิหร่านนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า140รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายธรรมราชอุปเรติหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติแห่งเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอาจมีมูลค่าความเสียหายราว 2,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายอุปเรติยังคาดการว่ารัฐบาลเนปาลอาจใช้งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นราว52ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนการก่อสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรวมทั้งการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในช่วง4เดือนข้างหน้า ทั้งนี้รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่21รายและสูญหายอีก541รายสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของดร.ฮิโรชินิชิโนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเจริญเติบโตของแมลงสาบขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับจำนวนแมลงสาบที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดรวมถึงเมืองซัปโปโรท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งถือเป็นสาเหตุที่ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ทั้งนี้แมลงสาบสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแต่สายพันธุ์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดส่วนใหญ่ประกอบด้วย3สายพันธุ์รวมถึงแมลงสาบญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานกว่า100ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมซายสุภานิดาเกียรติทองมือ30ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 19 13 21และ18 21ตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเต็มรูปแบบพร้อมระบบ VAR Crosshair 3D ทุกคู่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากสมาคมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันพร้อมกันนี้สมาคมยืนยันจัดสรรเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกในทุกระดับเท่าเดิมทั้งหมดโดยไทยลีก1ได้รับสโมสรละ15ล้านบาทไทยลีก2สโมสรละ4ล้านบาทและไทยลีก3สโมสรละ1ล้าน 250,000 บาทเพื่อให้การแข่งขันทุกรายการรวมถึงฟุตบอลหญิงสามารถดำเนินการต่อไปได้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Placeครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
9: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนาหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026และนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองรวมทั้งหมด14เหรียญขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มก่อนมองไปทีละนัดเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุด
10: แมตต์ต่อแมตต์ระหว่างทีมคิสถานซึ่งอันนี้ก็บอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็2ก็คือฮ่องกงก็จริงๆเขาประมาทไม่ได้แต่สตาฟเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าแมตต์ต่อแมตต์นี้น่าจะน่าจะผ่านได้แล้วก็ไปลุ้นไปน็อกกับญี่ปุ่นในรอบแบ่ง
9: ส่วนนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีความพร้อมมากขึ้นหลังเพิ่งคว้าแชมป์ฟีฟ่าซีรีส์และแชมป์รายการที่เมียนมาโดยจะเน้นการเล่นอย่างเป็นระบบและเกมรุกที่หลากหลายตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ฐานิตคาดนาครายงาน
8: นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026มาให้พิจารณาแล้วแต่สู้ราคาไม่ไหวเนื่องจากฟีฟ่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ไว้สูงถึงประมาณ86ล้านบาทและไม่อยู่ในแพ็กเกจฟุตบอลโลกที่ซื้อไว้ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลรายการนี
11: ้ราคาโหดร้ายมากเลยไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คที่เราซื้อพอดีตอนที่เราซื้ออะครับไอ้นี่มันยังไม่อนาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเราอะมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลโลก U17 U18 U20แล้วก็สโมสรโลกแต่อันนี้ไม่เกี่ยวก็ทักท้วงไปเหมือนกันว่าไม่อยู่เหรอเขาบอกไม่อยู่นะตอนนี้ถ้าราคานี้ซื้อไม่ไหวอ่ะ
8: นายธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยพร้อมด้วยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวประกาศรางวัลการทูตสาธารณะโดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางสาวอัธยาธิติกุลหรือโปรจิโนนักกอล์ฟอาชีพชาวไทยผู้คว้าชัยชนะในรายการสำคัญระดับโลกมาแล้วถึง10รายการโดยเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญในระดับโลกยาวนานของโปรจิโน่กับ9ปีในการช่วยขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือป้าเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
14: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออ
15: ุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
17: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ริงกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานว่านฟ้าค่ะซึ่งการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองในรางวัลพานว่านฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีให้กับนักเขียนสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของพานว่านฟ้านี้นะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรามานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าโดยสิริพรสวัยค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุค่ะสำหรับเรื่องความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้านี้จะเป็นเรื่องราวอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากที่มั่นใจว่าไม่ใช่ก่อนหน้าเพราะว่าผมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้เป็นอย่างดี

เย็นวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวผมยืนเก๊ะๆกังๆหลบไอร้อนของแดดอยู่ใต้เสาโคมไฟที่มีรูปร่างคล้ายก้านใบบัวต้นหนึ่งบนทางเดินลอยฟ้าที่เชื่องห้ามสรรพสินค้าต่างๆกลางสี่แยกใจกลางเมืองที่ไหนสักแห่งภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตาปฏิมากรรมรูปทรงก้านใบบัวคลี่คลุมตลอดแนวทางเดินที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีบนพื้นทางเดินมีวงกลมสีเขียวสบายตาออกแบบให้กลมกลืนกับฝาท่อระบายน้ำที่ดูคล้ายใบบัวเรียงอยู่ตลอดแนวส่วนใจกลางทางเดินลอยฟ้านี้มีรูวงกลมขนาดใหญ่เปิดให้เห็นพื้นถนนด้านล่างในขณะที่ด้านบนมีรางรถไฟฟ้าวิ่งพาดผ่านซึ่งถ้าหากมองลงมาจากบนนั้นบริเวณนี้ก็คงเหมือนใบบัวลอยอยู่ในสระแต่แทนที่จะมีฝูงปลาหรือว่ากบตอนนี้กลับเต็มไปด้วยฝูงคนยืนชุมนุมกันอยู่แน่นขนาดใต้เสาคมไฟใบบัวที่เต็มไปด้วยลวดลายแนวสตรีทอาร์ตต้นนี้นอกจากผมแล้วที่อีกด้านหนึ่งของเสายังมีเด็กหนุ่มสองคนกำลังยืนฟังแกนนำพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การเลือกตั้งด้วยความสนใจแต่ผมไม่ได้สนใจฟังอะไรมากนักเพราะว่าในใจผมตอนนี้กำลังกังวลถึงแต่แผลร้อนในที่บวมระบมอยู่ภายในปากดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณทยอยหดหายไปอย่างช้าๆส่วนผมยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปหรือว่าอาจจะพูดให้ชัดได้ว่าผมกำลังหลบแดดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปมากกว่าจะพูดว่าผมกำลังยืนรอให้แดดหายใช่ผมคิดไม่ออกว่าตนเองมาทำอะไรที่นี่แล้วก็จะไปที่ไหนต่อไปสายลมพัดเอื่อยมาเป็นระยะช่วยให้เหงื่อที่ไหลโซมอยู่เต็มหลังแห้งขึ้นมาบ้างเมื่อผมเหลือบตาขึ้นมองด้านบนเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรียกยอดอาคารจากบรรยากาศโดยรอบดูถ้าฝนคงจะตกในอีกไม่ช้าขณะที่หูยังคงได้ยินเสียงพูดปลุกเร้าของแกนนำสลับกับเสียงปรบมือโห่ร้องดังอยู่เป็นระยะแต่สำหรับผมแล้วนั่นเป็นเพียงเสียงในความฝันเท่านั้นตอนนี้มีเพียงข้อเท็จจริงเดียวที่ว่าผมเจ็บปากเพราะว่าแผลร้อนในเท่านั้นที่วิ่งวนเวียนอยู่ในใจผมยกมือขึ้นมากดริมฝีปากเพื่อให้แผลนั้นเบียดชิดกับฟันจนเลือดซึมออกมาความรู้สึกเจ็บจี๊ดแล่นขึ้นสู่สมองนั่นแหละมือและใจที่กระวนกระวายจึงสงบลงไปบ้างก่อนหน้านี้ราว10นาทีระหว่างที่ผมกำลังเดินข้ามแยกเล็กๆที่ด้านล่างผมได้ยินเสียงปรบมือโหดร้องของผู้คนที่ด้านบนผมจึงเดินตามเสียงนี้มาระหว่างที่กำลังเดินขึ้นสะพานลอยผมพลันรู้สึกปวดหัวที่ด้านขวาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายกระตุกเต้นเป็นระยะแล้วจู่ๆผมก็จำไม่ได้ว่าผมเดินตามเสียงนี้มาเพื่ออะไรนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ทหารยังขืนยืนอยู่แบบนี้ผมคงต้องเปียกฝนแล้วก็ติดอยู่ที่นี่อีกนานแต่ถ้าไปต่อผมจะไปไหนดีความคิดตอนนี้ของผมวนเวียนไปมาเหมือนวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเวลาผ่านไปอีกหลายนาทีในที่สุดผมก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะลากเส้นความคิดในสมองออกจากวงกลมนั้นเพราะว่าถ้าผมมัวแต่ลังเลอยู่อย่างนี้ต่อให้เวลาจะผ่านไปอีกสักเท่าไหร่ก็คงจะลังเลอยู่เช่นเดิมผมขยับเป้สะพายหลังให้กระชับตัวอีกครั้งจะเงื้อดูรอบบริเวณมองหาเส้นทางที่คนไม่เยอะเพื่อจะได้พาตัวเองลงไปสู่ด้านล่างแล้วก็เดินทางไปต่อแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ตามทันใดนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในสองคนที่ยืนอยู่อีกด้านของเสาก็เอ่ยขึ้นเมื่อตาของเราประสานกันอย่างไม่ตั้งใจมีอะไรพวกผมช่วยหรือเปล่าครับลุงเพื่อนอีกคนของเขาจึงเหลียวหน้ามามองผมด้วยความสนใจผมยืนมองพวกเขาทั้งสองด้วยความสงสัยพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ผมจึงตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแต่เด็กหนุ่มทั้งสองซึ่งผมมารู้ชื่อภายหลังชื่ออะไรผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วสิ
เอาเป็นว่าผมจะเรียกคนตัวขาวที่ทักผมเป็นคนแรกว่าเอ็กส่วนอีกคนนึงหันมาทีหลังนั้นผมจะเรียกเขาว่าวายก็แล้วกันเมื่อกี้ผมเล่าไปถึงตอนไหนแล้วนะอ้อหลังจากที่ผมตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแทนที่จะเริ่มสนใจพวกเขากลับพยายามชวนผมคุยถึงเรื่องต่างๆยังไม่ลดละเป็นต้นว่าความยุติธรรมนักโทษการเมืองสิทธิการต่อสู้ข้อเรียกร้องเสรีภาพอำนาจการปราบปรามสำนึกถึงการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยใช่แล้วนี่แหละคือจุดหมายที่ผมคิดอยู่เมื่อตอนยืนกดแผ่ร้อนนายอยู่เมื่อสักครู่นี้ด้วยความดีใจเหมือนเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโบงค์ผมจึงรีบพูดด้วยเสียงอันดังจนแทบจะกลายเป็นเสียงตะโกนเพื่อแข่งกับเสียงโห่ร้องที่ดังไปทั่วบริเวณผมอยากได้ประชาธิปไตยเด็กหนุ่มที่ผมแทนชื่อเขาด้วยตัววายจูนิโป้งขึ้นอย่างชื่นชมพร้อมกับกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงยิ้มแย้มพวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับไม่ใช่เอ้ยใช่ว่าไม่ใช่คือเมื่อกี้ผมพูดว่าผมอยากได้ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่ผมอยากได้ประชาธิปไตยแต่ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้ประชาธิปไตยผมเองก็เป็นนักประชาธิปไตยที่อยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกันผมเข้าใจดีเรื่องที่นักประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเพราะว่าถ้านักประชาธิปไตยไม่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยจะอยู่เป็นหลักให้นักประชาธิปไตยใช้ประชาธิปไตยได้อย่างไรกันแต่ว่าตอนนี้ผมแค่อยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ผลเด็กหนุ่มทั้งสองอมยิ้มหันไปมองหน้ากันก่อนที่จะพูดเสียงยันคางขึ้นพร้อมๆกันอยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเราทั้งสามคนก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมากำแพงที่ถูกก่อขึ้นด้วยความไม่คุ้นเคยระหว่างผมและพวกเขาก็พังทลายลงระหว่างที่พวกเขาทั้งสองสารวนอยู่กับการหาเส้นทางและก็ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมก็ฆ่าเวลาด้วยการเล่าเรื่องราวความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในวัยเยาว์ที่ผ่านมาของผมให้ทั้งเอ็กแล้วก็วายฟังตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือผมเริ่มเรียกร้องสิทธิในการไว้ผมยาวเสรีภาพในการไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนผมต้องการให้ยกเลิกประเพณีรับน้องระบบโซตัสรวมถึงการเรียกร้องให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยคืนมาจากเผด็จการขณะที่เล่าหลายครั้งผมอดอมยิ้มให้กับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเมื่อมองย้อนกลับไปข้อเรียกร้องหลายอย่างย้อนแย้งกับบริบทที่เป็นอยู่อย่างน่าขำอย่างเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์ไว้ผมยาวไปโรงเรียนแต่เรากลับยอมตัดผมเกรียนเพื่อไปเรียนรอดอหรืออย่างตอนที่ขอเสรีภาพในการใส่ชุดไปเรียนได้ทุกแบบในบางทีเราต้องยังแอบวิจารณ์การแต่งตัวนักเรียนช่างศิลป์แต่ดันกลับไปอินชุดนักเรียนญี่ปุ่นหรืออย่างที่ขุ่นข้องกับระบบโซตัสเพราะเห็นชัดถึงอำนาจนิยมในสถานศึกษาเราอยากยกเลิกประเพณีที่ถือศักดินาแต่หลายๆคราเรากลด่ารุ่นน้องที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีค่าไม่มีครับไม่เห็นความร่วมมือเราเคยเข้าชื่อลงถนนเรียกร้องหานายกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่หลายครั้งหลายหนน่าสงสัยแล้วกลับพากันยอมเพราะอะไรนั่นสินะเพราะอะไรพูดมาถึงตรงนี้ความจำของผมก็เริ่มเลือนๆเสียแล้วสิแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้แม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะไม่ได้เอ่ยถามในรายละเอียดแต่จากสีหน้ายิ้มแย้มผมคิดว่าพวกเขาน่าจะพอใจแล้วล่ะว่าผมเองก็มีหัวใจที่รักประชาธิปไตยและก็ผ่านการเรียกร้องมามากน้อยเพียงใดแน่นอนว่าความคิดและสิ่งที่ผมทำในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ผิดไปซะทุกเรื่องมันผสมปนเประหว่างหลักการความคิดความเชื่อและยุคสมัยพวกเขายังมีเวลาอีกมากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างประณีตบรรจงผ่านเรื่องราวและก็เรื่องเล่าจากคนรุ่นผมรวมทั้งยังมีโอกาสที่จะแต่งแต้มประชาธิปไตยให้งดงามได้อย่างที่คนรุ่นเขาต้องการและจะกลายเป็นเรื่องเล่าของอีกรุ่น
ที่ถ่ายทอดต่อไปสู่อีกรุ่นอย่างไม่รู้จบ

ขณะนี้ผมไม่มีเวลาที่จะเล่ารายละเอียดของเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าฟังได้ทั้งหมดเพราะผมต้องรีบไปซึ่งผมเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำไมแต่ความรู้สึกบอกให้ผมไปที่นั่นนี่เมื่อยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนการเดินไปตามความรู้สึกก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้อีกเกือบ10นาทีต่อมาผมก็ฝ่าฝูงคนมาถึงด้านหนึ่งของทางลงที่เชื่อมต่อกับถนนซึ่งน่าจะมีรถเมล์พาผมไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ที่บันไดขั้นล่างนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่สวมชุดกันฝนและก็ถือร่มไว้ในมือรู้ว่าฝนตกผมไม่รอช้าถอดเป้สะพายหลังออกวางบนพื้นรูดซิปด้านบนออกทั้งสองข้างควานหาร่มพับที่อยู่ด้านในนอกจากร่มพับแล้วผมก็ยังเจอขวดน้ำหมวกแก๊ปแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงผมจึงหยิบขวดน้ำออกมาเปิดดื่มหยิบหมวกแก๊ปออกมาสวมแล้วก็หยิบเครื่องบันทึกเสียงออกมาดูด้วยความสงสัยจะว่าเป็นของเด็กหนุ่มเอ็กซ์แล้วก็วายคงไม่ใช่เพราะไม่มีใครจับกระเป๋าสะพายของผมเลยสักครั้งครั้นจะถามพวกเขาทั้งสองให้แน่ชัดก็ไม่เห็นตัวแล้วคงจะพัดหลงกันระหว่างที่เดินมาผมจึงกดเล่นเครื่องบันทึกเสียงเพื่อฟังข้อความที่บันทึกอยู่ในนั้นซึ่งนั่นก็เป็นเสียงของผมเอง

ผมจำได้แล้วผมออกมาตามหาลูกสาวของผมผมต้องรีบไปหาลูกอาจไม่ใช่ที่นี่น่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยความรู้สึกบอกแบบนั้นผมต้องไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมไม่รอช้าพยายามเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนอีกครั้งจนสามารถลงไปถึงด้านล่างบนถนนตอนนี้คลาคร่ำไปด้วยผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนต่างกำลังสารวนใช้เศษผ้าเท่าที่พอจะหาได้มาปิดปากแล้วก็จมูกและเตรียมร่มกางพร้อมอยู่ในมือขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนภายใต้ชุดรัดกุมสีดำมือกำกระบองแล้วก็โล่ตั้งแถวหน้ากระดานห่างออกไปไกลประมาณ200เมตรการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความตึงเครียดบรรยากาศเขม็งเกลียวมากขึ้นทุกขณะความรุนแรงไม่อาจแก้ไขอะไรผมเรียนรู้แล้วก็เข้าใจผลลัพธ์ของประโยคนี้ได้อย่างดีที่สุดในใจของผมตอนนี้รับรู้ได้ถึงความตึงเครียดของบรรยากาศโดยรอบผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นกับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียและมันก็ทำร้ายทุกฝ่ายทั้งคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมฝูงชนด้วยท่าทีที่สงบแล้วก็คุ้นเคยผมตั้งใจจะไปขอร้องให้พวกเขาถอยไปอีกสักหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงในการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายเมื่อผมเดินใกล้เข้าไปมากขึ้นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่แถวด้านหน้าทำสีหน้าแปลกใจแล้วก็หันไปพูดคุยซุบซิบเมื่อเห็นผมอย่างชัดเจนขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกชื่อผมดังแว่วมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ในแถวด้านหลังท่ามกลางเสียงโห่ร้องอึกกระทึกของผู้คนโดยรอบพี่แก้วมาทำอะไรตรงเนี้ยและยังไม่ทันที่ผมจะได้ตอบอะไรความรู้สึกเจ็บปวดก็จู่โจมที่ศีรษะด้านขวาของผมอย่างฉับพลันขณะที่กล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายก็กระตุกไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้ทำไมผมจึงมายืนประจันหน้าอยู่กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนโดยลำพังไม่กี่นาทีหลังจากนั้นสายฝนก็พรั่งพรมลงมาอย่างไม่มีปีมิครุยพร้อมกับเสียงโห่ร้องของผู้คนรอบบริเวณผมยกมือทั้งสองขึ้นรองรับหยาดน้ำฝนด้วยความประหลาดใจแทนที่จะเป็นน้ำฝนเย็นใสที่มาช่วยชโลมใจของผู้คนให้เย็นลงผมกลับรู้สึกถึงความแสบคันของผิวหนังบริเวณที่โดนน้ำฝนสีฟ้าแน่นอนว่านี่ย่อมไม่ใช่ฝนโบกขรพัดที่มีสีแดงดังเท้านกพิราบที่ผู้ใดไม่ได้ปรารถนาจะให้เปียกกายแล้วแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ทำให้เปียกซึ่งได้กล่าวขานกันว่าเคยตกในสมัยพุทธกาลและนี่ก็ย่อมไม่ใช่ฝนสีแดงที่ย้อมเสื้อผ้าสีขาวกลายเป็นสีชมพูเช่นเดียวกับเมื่อครั้งตกในรัฐเกรละเมืองทางตอนใต้ของประเทศอินเดียและนี่ก็เป็นน้ำแรงดันสูงที่มีส่วนผสมของสารเคมีสีฟ้าหรือว่าสารเมทิลไวโอเลตทูบีและก็แก๊สน้ำตามันพรั่งพรมลงมาเพื่อให้ผู้ชุมนุมสลายตัวไปบรรยากาศโดยรอบบริเวณตอนนี้เต็มไปด้วยความชุลมุนและแล้วเสียงปืนนัดแรกก็ดังขึ้นพร้อมกับกระสุนยางที่ถูกปล่อยออกมาจากลำกล้องความวุ่นวายยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณผมถูกกระแทกชนแล้วก็ลากออกไปที่ด้านข้างของถนนขณะเดียวกันที่ผมก้มตัวลงนั่งตามสัญชาตญาณมือทั้งสองก็พยายามล้วงหาน้ำเปล่าในกระเป๋าสะพายเพื่อชะล้างความแสบคันออกจากหน้าทันใดนั้นเองก็มีคนเข้ามาสวมกอดผมไม่แน่นแล้วซุ้มเสียงที่ผมเฝ้ารอมาตลอดทั้งวันก็ดังขึ้น

ำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจะไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมันจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกนอร์แรนหรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมและก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายไปลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ค่ะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์พบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงผิดปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกติ 1,600,000 ลิตร
9: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขคและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569ที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1,670,000 ลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันของทั้งประเทศกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กไทยเป็นภารกิจหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
10: นายปฏิยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยยืนยันว่าการดูแลเด็กไทยให้ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษายังคงเป็นภารกิจหลักซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเด็กหลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายใหม่แต่เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยืนยันว่าการเข้าเรียนไม่ได้ให้สิทธิสัญชาติหรือสิทธิการเข้าเมืองและไม่ได้เป็นการยกเว้นกฎหมายความมั่นคงส่วนรหัส G เป็นเพียงรหัสประจำตัวเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เอกสารรับรองสัญชาติไทยแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขโนมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11: นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้ไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจปัญหาการออกโฉนดลุกล้ำเขต

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น. ถึง

22 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเจอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ๊ะคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การ ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันนี้ก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธีคลายอินเอาท์คลายอินเอาท์ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆเขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14 จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงเชิงรุกยาเสพติดทุจริตทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายกองเอกวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น398คนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการความมั่นคงเชิงรุกโดยมีทีมอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญ13ประเด็นอาทิการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินการควบคุมสถานบริการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้กรมการปกครองคุมเข้มการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวและการแจ้งสถานะเท็จโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวไทยชนชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการคลังผลักดันประกันภัยพิบัติและค่ารักษาพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐขณะที่สำนักงานคปภ.และอุตสาหกรรมประกันภัยวางแผนรองรับสังคมสูงวัย
8: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำกับดูแลที่ยึดหลัก RBC หรือ Risk Based Capital อย่างเข้มข้นและปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีโอกาสขยายตัวท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนประกันภัยภัยพิบัติเพ ื่อลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของภาครัฐทั้งจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยหากระบบข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีนี้ถึง2573ยกระดับระบบประกันภัยให้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของประเทศและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะด้านการดูแลคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในข้อหาข่มขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2567ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับนางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันนี้จากกรณีที่นางดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะสั่งการให้นักฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากเธอถูกฆาตกรรมในปี2567ด้านทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เน้นย้ำว่านางดูเตอร์เต้ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและจะยังคงใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กำลังถูกวุฒิสภาฟิลิปปินส์พิจารณาถอนออกจากตำแหน่งในหลายข้อหารวมถึงการทุจริตซึ่งอาจทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2571หากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: รมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเอาแถมอภัยภูเบศรเข้าไปด้วยนะครับเอาใครเดินทางอยู่ระมัดระวังกันด้วยนะเดินทางมักจะมีอุบัติเหตุการจราจรมันไม่แน่ไม่นอนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีฝนฟ้าก็ยังมีตกกรมอุตุเตือนในช่วงนี้ 3-4 วันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยนะครับสุขภาพสำคัญมากนะดูแลให้ดีครับอย่าให้อ่อนแอได้ถ้าอ่อนแอได้นี่เดี๋ยวไข้หวัดตอนนี้ระบาดอยู่เยอะทั้งโควิด-19 ทั้งไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยแล้วก็ไข้หวัดธรรมดาก็ยังมีอยู่นะครับนึกถึงสมุนไพรฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้แล้วมั่นใจครับคืนนี้อาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ท่านมาเป็นวิทยากรแล้วก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับคนขยันของเรานะ เชิญครับค่ำคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรควูบค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โห
3: เคยเป็นไหมคะโรควูบ
2: เคยครับอาจารย์
3: อ๋อเหรอคะคุณมันลงก็เคยเป็นเหรอคะ
2: เคยวูบไปเป็นลมอะครับ
3: อืม
2: เป็นลม
3: แล้วเป็นอะไรไหมคะ
2: ก็ดีชะบุญที่ไม่เป็นอะไรครับเพราะว่ามันเป็นลมไปเล่นกีฬาไปแข่งแบดแล้วอากาศมันร้อนแล้วเราก็อดนอนไปอดนอนไปด้วยไปแข่งกีฬาอากาศร้อนด้วยแล้วก็วูบล้มแบบนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ฟุบลงไปเลยครับ
3: ค่ะก
2: ็เป็นวูบอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้วูบแบบเป็นลม
3: ก็คือวูบเหมือนกัน นะคะคือพอดีตัวเองเนี่ยได้ยินข่าวว่ามีคุณหมอที่รู้จักกันเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าไม่สนิทหรอกแต่ว่าแกเกษียณไปนานแล้วเขาบอกว่าแกเสียชีวิตเพราะว่าวูบแล้วก็จมน้ำ
2: อันนี้
3: คือเขาว่ากันมานะเพราะว่าแกก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะ
2: วูบแล้วอยู่

0: น้ำด้วยนี่ช่วยเหลือยากเลยเนาะ
1: มันจมน้ำในบ่อปลาคาร์ฟเล็กๆเองนะคะ
0: เพราะวูบไปแล้วไงแล้วไม่มีคนเห็นถ้าไม่มีคนเห็นก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะครับ
1: ค่ะตัวเองก็เคยวูบเหมือนกัน
0: เหรอฮะครับผม
1: ใช่ตอนตื่นนอนก็
0: ยังไงฮะ
1: อันนี้นานมาแล้วน่าจะปีที่แล้วก็คือ
0: แบบเพิ่งปีที่แล้วเองอาจารย
1: ์หรือว่านานแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นตอนตื่นก็คือลุกจากที่นอนแล้วก
0: ็วูบเลย
1: คือไม่รู้พื้นมันลื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราไปฉีดพวกไอ้น้ำยาดันฝุ่นที่พื้นเยอะ
0: แต่วูบกับลื่นมันความรู้สึกคนละอย่างนะอาจารย
1: ์มันเหมือนเราใช่มันเหมือนวูบด้วยแล้วพื้นมันลื่นด้วยแล้วก็คือลุกขึ้นมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องบอกว่าการวูบเนี่ยมันเป็นการสูญเสียความรู้สึกตัวชั่วขณะ
0: ใช่ๆๆๆๆ
1: แล้วก็รวมถึงสูญเสียการทรงตัวด้วยนะคะ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ แต่ว่ามันก็สามารถกลับมาได้เองอย่างค่อนข้างเร็วอ่ะวูบมันคือเหมือนแป๊บเดียวอ่ะนะคะซ
0: ึ่
1: งโดยทั่วไปเนี่ยมันเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พ
0: อใช่
1: ลดลงชั่วขณะนะคะทำให้สมองขาดออกซิเจนชั่วคราวแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะมีการอ่อนแรงลงชั่วคราวก็ล้มลงได้นะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็บางคนเนี่ยเกิดมาจากหูชั้นในซึ่งมันเกี่ยวข้องกับระบบการทรงตัวก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนแล้วก็วูบได้ค่ะซึ่งระดับความรุนแรงของอาการวูบเนี่ยมันก็มีตั้งแต่น้อยๆไปจนถึงรุนแรงมากนะคะแต่ถ้าวูบจนหมดสติไปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายบางอย่างได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการรุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงแต่เป็นบ่อยมากเนี่ยต้องไปหาคุณหมอเพื่อที่จะหาสาเหตุนะคะก็จะได้รักษาให้ตรงจุดซึ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือมันอาจจะเกิดจากพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได
0: ้อันนี้จะน่ากลัวแล้วนี่จะน่ากลัว
1: ใช่ก็คืออาจจะมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งมันมีการศึกษาหนึ่งที่เขาวิเคราะห์สถิติคนที่เป็นลมหมดสติเนี่ยมักจะเจอในผู้ชายนะมากกว่าผู้หญิงแล้วก็เป็นคนเพศชายที่อายุเยอะๆเกิน60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีภาวะเรื่องของความดันโลหิตสูงร่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยร่วมที่มักจะพบบ่อยในคนกลุ่มนี้ว่าอาจจะวูบหมดสติที่สัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจแต่ไม่เสมอไปอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงสถิติว่าอะไรที่เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามันมีอาการทางหัวใจที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือว่าวูบเนี่ยบางทีก็มาจากโรคทางหลอดเลือดสมองได้คือไม่เกี่ยวกับหัวใจแต่เป็นเกี่ยวกับทางสมองเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหรือว่าพวกลมชักบางชนิดเนี่ยมันมีอาการที่ลักษณะว่าวูบไปแป๊บหนึ่งได้นะคะแล้วก็ที่เจอบ่อยๆเลยในผู้สูงอายุก็คือความดันโลหิตต่ำนะคะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนท่าทางเช่นเวลาลุกจากที่นอนอย่างเงี้ยลุกมาเข้าห้องน้ำดึกๆลุกตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: ือบางคนจะมีอาการวูบแป๊บหนึ่งซึ่งมักจะเจอว่าเป็นอาจจะเป็นตัวความดันโลหิตเองที่ต่ำหรือเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นคนไข้อาจจะได้ยาลดความดันที่มากเกินกำลังร่างกายนะคะแล้วก็ยาลดความดันบางตัวเช่นพวกยาต่อมลูกหมากโตพวกตระกูลด็อกซาโซซินพวกเนี้ยนะคะมันมักจะทำให้มีรายงานเรื่องความดันต่ำเวลาเปลี่ยนท่าบ่อย
0: ๆครับ
1: ใช่
0: ค่
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อวัดความดันขณะพักนั่งพักดีๆวัดเนี่ยความดันตัวบนไม่ควรจะต่ำกว่า90แล้วก็ความดันตัวล่างเนี่ยที่เป็นขณะหัวใจคลายตัวเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า60นะคะคือบางคนอาจจะตัวบนเกิน90แต่ตัวล่างค่อนต่ำแล้วมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมจะวูบบ่อยๆอันนี้ก็ต้องไปให้คุณหมอเขาปรับลดยาให
0: ้
1: ค่ะมันอาจจะมากเกินไปซึ่งแนะนำว่าให้บันทึกค่าความดันสัก1เดือนล่วงหน้าก่อนไปเจอแพทย์อาจจะเป็นช่วงตื่นนอนตอนเช้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้เป็นเวลาเดียวกันเพื่อที่จะไปยืนยันผลเพราะว่าบางทีเนี่ยการวัดความดันเพียง ครั้งเดียวที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่แม่นยำพอเหมือนกับสถิติเวลาที่เราอยู่บ้านเราไปโชว์อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนมีเรื่องของอดนอนอดน้ำอดอาหารตื่นเต้นคนเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้ความดันมันแปรผันแปรปวนได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่ายาที่กินอยู่เนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็เอาตามที่หมอเขาพิจารณาเลยนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ที่เจอได้บ่อยๆเลยของอาการวูบเนี่ยก็คือพักผ่อนน้อยนะคะร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็อาจจะหักโหมทำงานมากเกินหรือว่าออกกำลังกายมากเกินกำลังร่างกายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคุณหมอที่อายุเยอะอีกคนนึงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็วูบตอนแบบแล้วก็เสียชีวิตจากการแบบขณะออกกำลังกายวิ่งหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ชายอายุเยอะเหมือนกันเกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะเจอแบบคนอายุเยอะนะคะแล้วก็อาการวูบเนี่ยบางทีมันเกิดจากเขาเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันทำงานผิดปกติทำให้ความดันมันตกหรือว่าหัวใจมันเต้นช้าลงนะพอความดันโลหิตความดันเลือดมันตกหรือว่าหัวใจสูบฉีดเลือดเนี่ยมันเต้นช้าลงเนี่ยมันก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ลดลงนะคะก็ทำให้เกิดอาการวูบได้ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดตามหลังเหตุการณ์เฉพาะบางอย่างเช่นหลังไอจามแรงๆนะคะหรือว่าเบ่งถ่ายแรงๆนะคะยืนนานๆในที่แออัดคนเยอะๆอากาศร้อนๆนะคะหรือว่าบางคนกลัวเห็นเลือดเจาะเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็วูบจะเป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะความกลัวอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเกิดจากการเสียเลือดนะคะการขาดน้ำนะเลือดก็คือน้ำหรือว่าไม่ได้เสียเลือดแต่ว่าร่างกายแบบขาดน้ำอาจจะไปเหงื่อออกเล่นกีฬาหรือว่าทำงานกลางแจ้งตากแดดนานก็วูบได้นะคะหรือว่าเสียเลือดเนี่ยอาจจะเป็นแบบช่วงที่มีประจำเดือนเลือดมามากนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่มีเลือดออกซิบๆอยู่ตลอดเวลาเช่นลิสีดวงทวารหนักแบบชนิดที่มีเลือดออกนะคะหรือว่าเป็นแผลในกระเพาะแบบชนิดที่แบบมีเลือดออกอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ร่างกายมันเลือดเกิดภาวะเลือดจางเนี่ยก็ทำให้วูบได้ง่ายนะคะแล้วก็อาการของน้ำตาลตกนะคะน้ำตาลตกเนี่ยอาจจะเกิดจากเรากินน้อยนะคะใช้กำลังร่างกายเยอะแต่ที่เจอบ่อยๆคือคนไข้ที่ใช้ยาเบาหวานแล้วเหมือนกับว่ามันเกินกำลังร่างกายอาจจะเหมือนกับว่าช่วงนั้นคุมอาหารอย่างเข้มงวดหรือช่วงนั้นกินไม่ได้เลยแต่ยังกินยาเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะทั้งยาอินซูลินแบบฉีดหรือว่ายาเบาหวานตัวชนิดที่กินก่อนอาหารเนี่ยนะคะมักจะทำให้เกิดอาการวูบได้ถ้าเกิดมันมากเกินกำลังร่างกายหรือว่าคนไข้ฉีดยากินยาแล้วไม่กินข้าวตามเวลาที่ยามันจะออกฤทธิ์ภายในครึ่งชั่วโมงแบบปล่อยทิ้งเวลานานเกินคือกินยาฉีดยาเข้าไปแล้วไม่กินข้าวรองรับฤทธิ์ยาเนี่ยค่ะน้ำตาลมันก็จะตกเกินก็จะวูบได้เหมือนกันนะคะทีนี้อาการวูบเนี่ยมันอันตรายตรงที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอย่างเช่นไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็อาจจะจมน้ำนะคะขับรถอยู่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะหรือทำงานใกล้เครื่องจักรก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บอันตรายตกลงมาจากที่สูงอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็บางรายอาจจะมีกระดูกหักเกิดขึ้นนะซึ่งพอผู้สูงอายุกระดูกหักเนี่ยถ้าไปหักส่วนที่มันทำใหเขาติดเตียงเช่นกระดูกสะโพกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตหรือว่าอายุไขมันจะสั้นลงนะคะซึ่งคนที่วูบบ่อยๆเนี่ยบางทีต้องไปตรวจจริงๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นซ้ำได้อีกมันมีโอกาสเกิดซ้ำได้เรื่อยๆว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะทีนี้การแสดงของวูบเนี่ยก็คืออาจจะแบบเรียกไม่รู้สึกตัวนะคะส่วนใหญ่ก็คือทรงตัวไม่อยู่ล้มไปกับพื้นชั่วขณะนะคะบางคนอาจจะมีเหงื่อออกที่ใบหน้ามีเกรงมือเกรงเท้าแล้วแต่คนนะคะ
0: uh-huh.
1: หรือว่าจำเหตุการณ์ตอนหมดสติไม่ได้ซึ่งระยะเวลาที่เราแบบวูบไปเนี่ยมันมีตั้งแต่ 2-3 วิไปจนถึงหลัก1นาที2 3ถึง5นาทีก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงพื้นฐานเดิมของผู้ป่วยคือหมายความว่าถ้าร่างกายมันมีปัญหาเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยมันจะแก้ตัวเองได้ทันคือมันก็จะรีบส่งเลือดส่งอะไรมาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้บางคนเนี่ยมักจะมีอาการเขาเรียกว่าก่อนจะวูบเนี่ยบางคนจะมีอาการนำมาก่อนมีสัญญาณเตือนเช่นรู้สึกวิวเหมือนจะวูบแล้วจะเป็นลมละวิวคงเคลงนะคะตาผ้านะคะเห็นแสงแบบว่าเป็นขาวล้วนหรือดำมืดอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะคะหรือว่ามีเหงื่อออกตัวเย็นชื้นปลายมือปลายเท้าเย็นเงี้ยนะคะทีนี้อาการวูบที่ควรจะรีบไปพบแพทย์คือวูบแล้วแบบหมดสติไปนานเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าศีรษะกระแทกพื้นนะคะหรือว่าวูบแล้วชักหรือว่าวูบร่วมกับอาการที่เป็นลักษณะของหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเหงื่อแตกตัวเย็นอย่างเงี้ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตอนนั้นเลยหรือว่าวูบแล้วตื่นมาปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอันนี้ก็อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งคนไข้เองเนี่ยต้องรู้ด้วยต้องสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นญาติอะไรเงี้ยก็ต้องคอยสังเกตดูว่าต้องเจอหมอไหมไม่ใช่แบบตื่นมาปกติแล้วก็ไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยคือต้องดูตัวเองว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะคะทีนี้เวลาวูบเนี่ยคือเอาฟังไว้ละกันแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่สติตอนนั้นแต่ว่าถ้าทำได้คือมันต้องหาที่นั่งที่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราหน้ามืดวูบจะเป็นลมเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะล้มแข้งขาหักบาดเจ็บได้นะคะก็คือถ้ามันพอมีสติเริ่มแบบวิ่งคงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบหาที่นั่งที่อะไรดีๆละนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ก็คือยกขาสูงหน่อยนะคะประมาณสัก30เซนไม้บรรทัดหนึ่งนะคะเพื่อให้นอนราบแล้วก็ยกขาสูงเพื่อให้เลือดเนี่ยมันกลับไปที่สมองได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามสูดลมหายใจช่วยด้วยนะคะช้าๆลึกๆหายใจออกผ่อนยาวๆเนาะอันนี้มันก็จะเป็นการคลายระบบประสาทนะคะให้มันผ่อนคลายขึ้นนะคนที่อยู่ใกล้ก็อาจจะนวดบีบนวดมืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อไปออกกำลังกายแล้วอยู่ระวูบเนี่ยก็อาจจะต้องมีการดื่มน้ำดื่มเกลือแร่ดื่มน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทำให้มีส่วนช่วยให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีด้วยเพราะว่าน้ำมันก็เป็นองค์ประกอบใหญ่ของเลือดเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วมีอาการรุนแรงหรือว่าเราแบบตัวคนเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องรีบกวักมือหรือว่ารีบโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเพื่อขอความช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการบ่อยๆหรือว่าสังเกตตัวเองว่าวันนี้แบบลักษณะไม่ค่อยจะดีอย่างเงี้ยก็อย่าไปทำอะไรที่มัน
0: เสี่ยง
1: ใช่ค่ะเช่น อยู่ใกล้แหล่งน้ำทำงานหนักท่ามกลางแสงแดดจัดไปออกกำลังกายหนักๆไปขับรถไปอะไรเงี้ยก็คือสิ่งสำคัญเนี่ยของคนที่วูบเนี่ยที่จะป้องกันคือต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอจริงๆการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าทำให้หัวใจการไหลเวียนเลือดมันปกติแต่ว่าก็ต้องพอดีนะคะแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าคนที่มีอาการวูบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะต้องตรวจสุขภาพแล้วก็คุมค่าต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยไอ้โรควูบเนี่ยมันก็คือโรคลมอย่างหนึ่งนะก็คือวูบมันก็คือจะเป็นลมแหละนะคะ ซึ่งลมในร่างกายคล้ายๆกับว่ามันพัดวูบนึงอ่ะมันเหมือนลมมันพัดวูบนึงมันอาจจะพัดตีขึ้นข้างบนแล้วทำให้เราแบบเกิดอาการหน้ามืดจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ย นะคะ แต่ว่าลมในทางแผนไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าลมหลายจุดในร่างกายพัดขึ้นพัดลงฮัทไทวาตะนะคะฮัทไทก็คือหัวใจลมที่หัวใจอะไรเงี้ย หรือว่าเลือดลมมันไหลเวียนติดขัดหรือว่า ลมในช่องท้องซึ่งเป็นช่องกวงใหญ่อ่ะก็มีผลอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเป็นประสบการณ์ตัวเองเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าพักผ่อนน้อยนะคะคอบ่าไหล่ตึงท้องผูกนะคะไปกินชานมเย็นๆใส่น้ำแข็งเนี่ยคือจะเป็นลมเลยอ่ะคือหมายความว่ามันจะวิววิวพุ่งมงของเคคือถ้ามันมีหลายๆปัจจัยร่วมกันนะยิ่งก่อนจะมีประจำเดือนเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยคือถ้ามันมีหลายๆเหตุปัจจัยร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นลมเหมือนกันจะแบบจะวูบวูบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: อ
1: ืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับหลายๆอย่างก็คืออย่าให้ท้องผูกเพราะว่าท้องผูกเนี่ยมันเป็นแหล่งของการเกิดลมในลำไส้ซึ่งมันจะพัดแปรปวนขึ้นมาสู่เบื้องบนศีรษะเราได้นะคะหรือว่าพวกอาหารที่มันเป็นน้ำแข็งน้ำเย็นนมเย็นๆอย่างเงี้ย
0: uh-huh.
1: จริงๆตัวเองก็รู้ว่ากินไม่ค่อยได้แต่ว่าบางทีก็อยากกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องกินของลิตรอุ่นแบบเข้าไปร่วมอ่ะคือหมายความว่าอาหารมื้อนั้นก็ต้องเป็นน้ำแกงร้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการที่เรานั่งทำงานกับหน้าจอคอมอย่างเงี้ยบางทีมันทำใหคอบ่าไหล่ตึงเลือดลมมันก็เหมือนไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยดีถ้าคอมันตึงมากๆอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งนิ่งๆลมมันไม่เคลื่อนเลยอ่ะนะคะท
0: ี
1: นี้ยาพื้นฐานที่ทางแผนไทยเขาใช้ก็คือพวกตระกูลยาหอมนะคะอย่างในปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเองใช้ยาหอมบ่อยมากเพราะว่าเหมือนอายุมากขึ้นหรือเปล่าคือมันก็จะวิวๆบงงงเก่งๆอ่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยยาหอมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันจะแก้ได้สารพัดนึกเนาะคือถ้าเราดูแล้วอาการเราหนักเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลแหละไปพบหมอว่ามันเป็นสาเหตุจากอะไรกันแน่ถ้าเป็นที่หัวใจความดันเบาหวานอะไรมันก็น้ำตาลก็ต้องไปแก้กันตรงนั้นน่ะนะคะแต่ที่ยาหอมเนี่ยจริงๆทางแผนไทยเขาถือว่ามันเป็นยาแบบช่วยชีวิตตัวหนึ่งเลยเป็นยาฉุกเฉินนะคะแล้วก็ยาหอมที่เหมาะสำหรับคนจะเป็นลมอ่ะคิดว่าเป็นยาหอมนวโกฏนะคะยาหอมนวโกฏจากหลักฐานทั้งหมดที่ตัวเองศึกษามานะคะคือยาหอมเนี่ยมันเบสยาเนี่ยคือยาตัวยาส่วนใหญ่มันจะเหมือนกันแหละก็คือเป็นพวกเกสรดอกไม้โกดเทียนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นยาแบบปรับลมให้เข้าที่เข้าทางอะค่ะแต่ทีนี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะลดสุขุมอะคือไม่ได้เย็นโดดหรือว่าร้อนโดดอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คือแต่ว่าในสี่ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยมันก็จะมีสองตำรับที่เป็นแบบติดไปทางเย็นก็คือเทพจิตกับทิพโอสถ
0: ครับ
1: ค่ะกับติดไปทางอุ่นก็คือนวโกฏกับอินทจักรนะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงคิดว่ายาหอมนวโกฏเนี่ยเหมาะสำหรับคนจะเป็นลมคือมันมีการศึกษาวิจัยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้นวะเนี่ยมันแปลว่าก้าวนะคะคือตำรับยาหอมนวโกฏเนี่ยจะมีตัวยาทั้งหมดเนี่ย54ชนิดนะคะอยู่ในตำรับแต่ว่าตัวยาหลักเนี่ยสัดส่วนที่เยอะเนี่ยก็คือโกฏ
0: ทั้ง9
1: เก้าชนิดโกดคือสมุนไพรอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายแบบคือโกดซอโกดหัวบัวโกดเชียงโกดขมเหลาโกดจุฬาลัมพาโกดกระดูกโกดกันพาโกดปุงปลาโกดชะดาบางสีอะไรเงี้ยนะคะ
0: จ
1: ะจำได้ไม่หมดตัวเองก็จำได้ไม่หมดนะคะซึ่งโกดพวกเนี้ยในตำรับเนี้ยมันจะติดไปทางเผ็ดร้อนซะส่วนใหญ่นะคืออย่างโกดจุฬาลัมพาโกดหัวบัวพวกเนี้ยนะคะแล้วก็โกดทั้งเก้าชนิดเนี้ยมีคุณสมบัติในการแก้หน้ามืดตาลายนะคะแก้ลมวิงเวียนแก้ลมในกองธาตุกองธาตุก็คือร่างกายขันของเราเนี่ยนะคะมีดินน้ำลมไฟเนี่ยมันแก้ลมในกองธาตุร่างกายเหล่านี้นะคะ
0: แล
1: ้วก็นวโกฏเนี่ยมีโกฏ9ชนิดแล้วก็มีเทียน9ชนิด
0: โอ้
1: แต่ไม่ใช่หมายความว่าตำรับอื่นไม่มีนะตำรับอื่นก็มีโกดมีเทียนเหมือนกันแต่ว่าเราขอลงรายละเอียดตำรับนี้ก่อนนะคะเทียนทั้ง9หรือว่านวะเทียนนะคะก็คือเทียนดันเทียนแดงเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตนเทียนยาวธานีเทียนสัตบุตรเทียนเกตหอยเทียนตากบซึ่งสมุนไพรที่เป็นตระกูลเทียนเนี่ยมันก็เป็นตัวแก้ลม นะคะบำรุงธาตุโดยเฉพาะขับลมในลำไส้นะคะลมในลำไส้ซึ่งลมในลำไส้เนี่ยเป็นตัวการที่ส่วนตัวมองว่าสำคัญเลยที่มันทำให้เกิดอาการลมขึ้นเหียนอาเจียนวิงเวียนได้นะคะแล้วก็นอกจากมีพิกัดนวโกฏนวเทียนนวเทียนแล้วก็ยังมีพิกัดเบญจกูลเบญจกูลเนี่ยเป็นพิกัดยาร้อนนะคะมันเลยทำให้ยาหอมนวโกฏเนี่ยเป็นยาหอมสุขุมอุ่นนะคะก็คือติดไปทางร้อนเพราะว่าสัดส่วนเบญจกูลก็ไม่ได้ว่าใส่เยอะมากนะคะแต่ว่าเบญจกูลเนี่ยก็เป็นยาปรับธาตุให้ปกติสมดุลนะคะแล้วก็เป็นตัวยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ก็จะประกอบไปด้วยเบญจคือ5อย่างคือเง่าขิงแห้งดอกดีปีรากเจตมูลเพิงแดงเถาสักขาแล้วก็รากชับพูนะคะคือติดไปทางอุ่นร้อนแล้วก็เบตยาหอมนวโกฏก็ยังเป็นพิกัดเกสรทั้ง5หรือเบญจเกสรก็คือเกสรบัวหลวงดอกบุญนาคพิกุลสารพีดอกมะลิพิกุลบุญนาคสารพีดอกมะลิบัวหลวงนะคะซึ่งสมุนไพรที่มีพิกัดดอกไม้อันเนี้ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าทำให้ตำรับเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงดวงจิตทำให้หัวใจมันคลายความร้อนแล้วก็ทำให้หัวใจชุ่มชื่นถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนไทยเนี่ยเขาจะถือว่าพิกัดเกสรดอกไม้เนี่ยมันจะทำให้ควบคุมประสาทที่คุมการเต้นของหัวใจคือระบบหัวใจเรามีประสาทมีระบบประสาทของหัวใจในการคุมการเต้นนะคะให้เต้นสม่ำเสมอเพราะนั้นก็จะแก้อาการใจหวิวใจสั่นได้นะคะแล้วก็นวโกฏเนี่ยมีตัวยาบำรุงหัวใจตัวอื่นก็คือหัวแห้วหมูลูกจันดอกจันรากแฝดหอมนะคะเปลือกต้นสมุนแหวงพวกนี้แก้ลมใจสั่นตามทำพีโบราณนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไม้กฤษณา
0: oh.
1: แต่ไม้กฤษณาเนี่ยมีอยู่ในยาหอมเกือบทุกสูตรเลยค่ะ มันจะเป็นตัวบำรุงโลหิตในหัวใจไม่ใช่บำรุงโลหิตหรือไม่ใช่บำรุงหัวใจนะคะในคัมภีร์จะบอกว่าบำรุงโลหิตที่อยู่ในหัวใจ
0: oh.
1: ก็คือเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
0: เลือดที่เลี้ยงหัวใจครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งถ้าเราไปดูตำรับยาโบราณของทางอายุรเวทนะคะหรือว่าทางหลายๆประเทศที่เป็นยาพื้นบ้านของในแถบเอเชียเนี่ยเขามักจะใส่ไม้กฤษณาเนี่ยเป็นยาบำรุงหัวใจใช้กระตุ้นหัวใจคือให้มีเรี่ยวมีแรงคือคำว่ากระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นแบบอันตรายนะคือยาพวกนี้เขาจะใส่มานิดเดียวเพราะว่าทั้งตำรับมันมี50กว่าตัวเนาะมันก็จะแต่อย่างละนิดละหน่อยมันก็จะแบบเป็นยากระตุ้นหัวใจอ่อนๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเรียกว่าขยายทางเดินหายใจให้ปอดอ่ะมันฟอกเลือดได้ดีได้เร็วนะคะเพราะว่าโลหิตที่อยู่ในหัวใจเนี่ยถ้ามันเขาเรียกว่าถ้าปอดมันฟอกได้ไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ตำราโบราณเขาเรียกว่าหน้าเขียวตาเขียว คือปอดคือเลือดเลี้ยงไปปอดไปฟอกไม่ทันแล้วก็หัวใจก็สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนแบบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหน้ามืดตามัวเกี่ยวคำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การศึกษาสมัยใหม่เนี่ยของอาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยเขามีการศึกษาตำรับยา2ตำรับก็คือนวโกฏกับอินทจักรในหนูแล้วเขาพบว่าตัวนวโกฏเนี่ยเพิ่มความดันช่วงหัวใจบีบตัวเนี่ยได้มากแล้วก็ได้นานกว่ายาหอมอินทจักรแล้วก็เร็วกว่าด้วยก็คือความดันเลือดเนี่ยจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่5นาทีของยาหอมนวโกฏนะคะในหนูนะแต่ยาหอมอินทจักรเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ15นาทีความดันเลือดถึงจะเพิ่ม
0: ครับ
1: ซึ่งเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่มสูงทําให้ความดันโลหิตทะลุปลอดแตกเลยนะคะคือเพิ่มเนี่ยคือทําให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองดีขึ้นพอเขามีการ ขาเรียกว่าเหมือนทายาหรือฉีดยาหอมอ่ะที่ผิวหลอดเลือดผิวหลอดเลือดที่ผิวสมองของหนูด้วยคือเอามาพิสูจน์แบบนั้นเลยว่ามันสามารถที่จะขยายเส้นเลือดแดงที่ผิวสมองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งน้ำมะกรูดเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วกว่ามันก็น่าจะเหมาะกับการเอาไปใช้กับคนที่แบบเป็นลมหมดสติเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วขณะอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าหาอะไรไม่ได้เนาะแต่ถ้าดูรุนแรงก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ที่แล้วก็น้ำมะกรูดเนี่ยยังมีการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับด้วยแต่ว่าการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเท่าเทพจิตคือเทพจิตมีจำนวนการศึกษาประมาณสัก 3-5 ฉบับเกี่ยวกับนอนไม่หลับแต่ว่าน้ำมะกรูดมีมาฉบับหนึ่งนะคะเทียบกับตัวตำรับสุกสายาดสุกสายาดก็คือตำรับที่มีใบกัญชาเป็นส่วนผสมซึ่งใช้ในเรื่องของนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะแต่คนไข้กลุ่มหนึ่งได้น้ำมะกรูดคนไข้กลุ่มหนึ่งได้สุกสายาดเนี่ยเมื่อติดตามคะแนนการนอนหลับเขาก็จะมีการวัดแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: uh-huh.
1: ก็คือกินไป2สัปดาห์วันละ 1,000 มิลลิกรัมก่อนนอนคือถ้าเป็นยาหอมก็ประมาณ1กรัมแหละก็ประมาณสักครึ่งช้อนชา
0: uh-huh.
1: โดยประมาณ
0: ครับ
1: เขาพบว่าคะแนนการนอนหลับของน้ำมะกรูดเนี่ยดีกว่าตัวสุกสายาด
0: oh,
1: นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งน้ำมะกรูดกับเทพจิตเนี่ยหนูลองไปวิเคราะห์ดูว่าตัวยาที่น่าสนใจในการช่วยเรื่องนอนหลับเนี่ยคือแล้วมีเหมือนกันคือรากแฝกหอมรากแฝกหอม
0: รากของแฝกหอมครับ
1: ใช่ค่ะรากแฝกหอมเนี่ยจะมีอยู่ในตำรับยาหอมแค่2ตำรับนี้คือน้ำมะกรูดกับเทพจิตถ้าเป็นทิพโอสถกับอินทจักรจะไม่มีรากแฝกหอม
0: ครับ
1: ซึ่งรากแฝกหอมเนี่ยมันจะเป็นยากล่อมประสาทอย่างนึงที่บำรุงทั้งหัวใจและบำรุงทั้งประสาท
0: โอเค
1: ทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายแล้วก็ที่สปาที่อภัยภูเบศอ่ะคืออันเนี้ยหนูเพิ่งรู้เลยจากการศึกษาครั้งนี้นะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเคยซื้อน้ำมันหอมระเหยที่สปามาใช้หลายปีแล้วนะคะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันทำให้ใช้แล้วแบบหลับง่ายมากเพราะว่าในนั้นน่ะเขาใส่รากแฝกหอมอยู่ในตัวน้ำมันหอมระเหยแต่เป็นใช้ดมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆอ่ะหมายก็ว่าส่วนตัวช่วยได้จริงๆหมายก็ว่าพอดมไปเนี่ยบางทีนั่งทำงานตอนบ่ายเนี่ยงีบไปเลยหลับไปเลยป๊อกไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะง่วงด้วยส่วนตัวนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันมาอยู่ในตำรับยาหอมที่แบบเรากินเข้าไปอ่ะมันก็ช่วยทำให้ประสาทผ่อนคลายได้นะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้
0: ประมาณนี้เลยเนาะอ่ะให้อาจารย์อาท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับฟังแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนเดี๋ยวถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆนะหยกยาต่างๆสมุนไพรภัยภูเบศของเราที่จะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะ02-290-0473นะครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวของเราใช้แล้วคุณมั่นใจได้เลยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
10: โทรมาจากลำพูนคร
0: ับ ลำพูนครับคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะคุณหมอ
11: ค่ะ
10: จะถามว่าป้านี่อายุได้40นอนไม่ค่อยหลับจะทำไงดีคะ
11: ได้ลองใช้ยาอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วไหมคะ
10: ยาอะไร
0: กินยา
11: ได้ลองกินยาอะไรมาเพื่อแก้อาการนอนไม่หลับมาบ้างแล้วไหม
10: กินค่ะกิน
0: กินอะไรครับ
10: กินยานอนไม่หลับอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ผล
0: กินยานอนหลับใช่ไหม ถ้ากินยานอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ผลแน่ถ้ากินยานอนหลับและยานอนหลับที่ได้มาเนี่ยหมอให้หรือว่าไปซื้อที่ร้านขายยาเอง
10: ซื้อที่ร้านขายยาเอง
0: ชื่อยารู้ไหม
10: ไม่รู้ค
0: ่
10: ะ
0: ไม่รู้เภสัชที่ร้านจ่ายมาให้ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรด้วยแต่เขาบอกว่ากินแล้วจะหลับได้นะ
10: หลับก็ไม่หลับ
0: อาจารย์ยังไงต่อดีครับเชิญครับ
11: ค่ะถ้าเกิดจะลองยาสมุนไพรอ่ะนะคะก็อาจจะลองเป็นยาหอมเทพจิต1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นกินก่อนเวลาเข้านอนครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะวันละ1ครั้งดูได้สามารถกินติดต่อกันได้นาน1เดือนเนาะแต่ถ้าเกิดกินไปได้สัก 2-3 วันแล้วยังไม่หลับอะค่ะก็อาจจะเพิ่มเป็นกลีบบัวแดงเข้ามาก็ได้เป็น1เม็ดหลังอาหารเย็นค่ะ
10: ไปซื้อที่ไหนคะ
11: ถ้ายาหอมเทพจิตอะค่ะมันเป็นยาที่สามารถที่จะเบิกได้ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านสามารถไปเบิกได้นะแต่ถ้าจะรับที่อภัยภูเบศเนี่ยมันต้องทำประวัติเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลค่ะส่วนกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือซื้อกับทางโรงพยาบาลได้โดยตรงเลยชื่อการค้าก็คืออภัยบีบอใบไม้สระอีค่ะ
0: โอเคไหม
10: ค่ะ
0: คิดว่าทำได้ไหม
10: น้ำมะกรูดนี่กินได้หรือเปล่า
0: น้ำมะกรูดจะกินเพื่ออะไรครับ
11: กิน
10: เพื่อให้มันนอนหล
0: ับ
10: อะ
0: อะไรนะ
10: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหม
0: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหมครับน้ำมะกรูดครับ
11: หลักๆมัน
0: ไม่น่าจะได้เนาะ
11: มันไม่ได้เด่นเรื่องของการนอนเนาะ แต่กินน่ะกินได้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องการนอน
0: ไม
11: ่
0: ได
11: ้
0: เป็นสรรพคุณเด่นเรื่องการนอนช่วยให้การนอนดีขึ้นครับ
11: มันจะเน้นขับเสมหะอะไรต่างๆ
10: ขี้เหล็กจะกินได้ม
0: ั้ยอะไรนะ
10: ผักขี้เหล็กอ่ะ
0: ขี้เหล็กนี่ตัวนี้ตรงน่าจะทำให้นอนดีขึ้น
11: ค่ะแต่ว่าต้องลวก
0: ต้องผ่านความร้อนให้มันสุก
11: คือขี้เหล็กเนี่ยมัน
10: เป็นเบาหวานนะกินได้มั้ยคะขี้เหล
0: ็
10: กอ
0: ่
10: ะ
0: ได้เนาะขี้เหล็กเป็นเบาหวานมั้ย
11: ต้องกินได้ค่ะช่วยให้นอนหลับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเราจะหากินได้ทุกวันน่ะเนาะแต่ถ้าวันไหนเรากินได้มันก็ดีนะคะแต่ว่าต้องลวกเพราะว่าขี้เหล็กเนี่ย
0: เดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อน
11: เรื่อง
0: เดี๋ยวฟังก่อน
11: เร
0: ื่อง
11: ตับอักเสบเรื่องตับอักเสบมันต้องลวกลวกออกลวกพิษออก
10: บ้านมีเยอะเลย
0: ก็เอามากินเป็นอาหารแกงขี้เหล็กเป็นไหม
10: เป็นค่ะ
0: เออก็สองสามวันแกงทีนึงก็ได้ครับมันก็จะช่วยให้การนอนดีขึ้นแต่ว่ามันจะหลับหรือไม่อยู่ที่ใจของคุณด้วย
10: มันไม่เกี่ยวกับเบาหวานเน
0: า
10: ะ
0: ไม่กระทบกันเนาะอาจารย์เนาะ
11: หมายถึง
0: ขี้เหล็กอะ
11: อ๋อไม่เกี่ยวกันค่ะแต่เราก็อย่าไปปรุงหวานนะ
0: อืมอย่าไปทำหวานอย่าไปทำใส่รสหวาน
10: ค่ะ
0: ครับมี
11: ต้องกินหยุดหยุดนะขี้เหล็กเนี่ยเพราะว่าถ้ากินติดต่อกันนานมันจะมีผลกับตับได้ค่ะ
0: สัก 4-5 วันหนึ่งอะไรเงี้ยพอได้เดี๋ยวมันจะเบื่อไปเองแหละกินมากร่างกายมันก็จะฟ้องว่าเบื่อแล้วต้องปรับที่ใจตัวเองด้วยนะเอาแค่อาหารเอาแค่ยาเอาไม่อยู่หรอกครับถ้าคุณยังไม่สงบพอจิตใจยังไม่สงบพอยากครับ
10: ตอนนี้จะนอนฟังวิทยุอีกนี่แต่ยังไม่หลับเลย
0: ต้องทำใจให้สงบให้ได
11: ้ถ้ามันไม่หลับจริงๆอ่ะค่ะก็ลองไปเบิกยานอนหลับจากโรงพยาบาลก็ได้คือหนูไม่แน่ใจว่าร้านยาเนี่ยเขาจ่ายยาที่เป็นยานอนหลับจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาที่มันมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีจ่ายตามร้านยาค่ะหมายความว่าตัวที่เป็นยานอนหลับจริงๆอ่ะมันต้อง
0: หาหมอ
11: เออต้องที่โรงพยาบาล
0: ต้องให้หมอจ่ายให
10: ้จ
0: ้
10: ะ
0: นะ
10: จ้ะ
0: ฝึกจิตใจค่อยๆปล่อยวางไม่ต้องคิดมากนะ
10: ค
11: ่ะแต่ถ้าคนสูงอายุที่ไม่หลับจริงๆอ่ะค่ะก็นอนหลับตาในที่มืดนะคะมันก็เป็นเหมือนทำให้ร่างกายเราได้พักให้เลือดมันไหลกลับไปที่ตับในมุมมองของการแพทย์แผนจีนนะคะคือถึงประสาทมันไม่หลับอ่ะแต่เราหลับตานอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราก็ได้พักในระดับหนึ่งค่ะ
0: ในระดับหนึ่งอย่าไปเครียดกับมันด้วยนะยิ่งไม่นอนไม่หลับยิ่งเครียดยิ่งกระวนกระวายไปกันใหญ่เลยนะสงบโอเคอย่าไปเครียดครับอย่าไปเครียดครับแต่ปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่ที่นอนไม่หลับเนี่ยมักจะมาจากความเครียดนะโอเคไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอนะ
10: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
10: ขอบคุณค่ะคุณหมอทั้งสอง
0: อาจารย์เคยนอนไม่หลับเหมือนกันใช่ไหม
11: เคยถ้ากินแบบคาเฟอีนตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะไวกับคาเฟอีนค่ะ
0: โอเคงั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะเหมือนเพื่อนกันผมกินกาแฟไม่ได้เหมือนกันแล้วนอนไม่หลับสายนี้เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
0: เชิญนะครับ
12: จะถามว่าไอ้ฟ้าทลายโจรน่ะถ้าเราติดใบสดๆมาทานน่ะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
11: ก็กินตามขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะส่วนใหญ่ถ้ากินสดก็ครั้งละ3-5ใบนะคะคือปริมาณเนี่ยมันอาจจะเทียบเท่ากับแบบบดผงแบบในเม็ดไม่ได้หรอกคือหมายความว่าบางทีเราไปอ่านเจอว่าถ้าจะเอาเท่ากับในการกินแคปซูลต้อง25ใบอย่างเงี้ยหนูก็ว่ามันไม่น่าจะกินได้กันก็เลยคิดว่าครั้งละ3-5ใบเนี่ยโอเคละล้างน้ำให้สะอาดนะคะจะเคี้ยวสดหรือจะชงเป็นชาก็ได้นี่คือต่อมื้อนะแล้วก็วันหนึ่งก็คือกิน3-4มื้อติดต่อกันไม่เกิน5วันถ้าหายก่อนก็หยุดก่อน นะส่วนใหญ่ก็คือกินเมื่อมีอาการไข้ไอเจ็บคอถ้าเคยกินได้ไม่แพ้นะคะแต่ถ้าเกิดคนกินแล้วแพ้เคยกินแล้วปากบวมมีผื่นหายใจไม่ออกก็คือแพ้ก็ต้องอย่าไปกินแล้วก็จริงๆแล้วฟ้าลายโจรเนี่ยมันมีเรื่องของระยะเวลาของต้นพืชที่สัมพันธ์กับสารออกฤทธิ์ทางยาค่ะคือเขาพบว่าถ้าเกิดว่าดอกมันออกครึ่งหนึ่งของต้นหรือว่าต้นอายุประมาณสัก120วันเนี่ยมันจะให้สารทางยาออกฤทธิ์สูงสุดซึ่งอภัยภูเบศก็จะเก็บเกี่ยวยาช่วงนั้นเนี่ยมาทําแต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยมันก็อาจจะกะเกณฑ์ได้ลําบากก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นค่ะ
12: โดยมากไม่ได้ปลูกเองมันขึ้นเองก็เวลาไอเวลาเจ็บคอไอก็ไปเด็ดมาเหมือนอาจารย์ว่านั่นแหละตามที่ใบแล้วก็อมๆ
11: ใครยังชั่วไหมคะ
12: ก็บางทีไม่ทันข้ามวันมันก็รู้สึกดีขึ้น
11: อ
12: ่ะ
11: ก็คือถ้าเรามีอาการน้อยเนาะรีบกินฟ้าลายโจรเนี่ยจะเห็นผลไวกว่าการที่ปล่อยให้มีอาการหลายวันแล้วค่อยมากินมันจะทำให้เราย่นระยะเวลาการใช้ยาได้น้อยสั้นลงด้วยค่ะ
12: แล้วก็กลางคืนเวลาไอก็เหมือนคุณมะลมว่าเนี่ยที่เอาไว้หัวนอนเนี่ยก็เอาพ่นใส่คอรุ่งเช้าก็นะไม่เป็นไรละโดยมากจะนอนทั้งคืนมันจะไอ
11: ค่ะ
12: โอ้ถ้าไม่มีผลข้างเคียงกลางวันโดยมากถ้านั่นก็จะไปเด็ดแล้วก็เอามาอม
0: อมได้ครับ
12: ค่ะ
0: เป็นทางเลือกครับ
12: รบกวนอาจารย์แค่นี้แหละค่ะ
0: ครับ
12: ค่ะขอบคุณมาก
0: มีอะไรก็ปรึกษาใหม่เพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับ
12: ค
0: ่
12: ะ
0: ก็ดีครับมีต้นเองก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยเชิญครับเวลาเหลือน้อยแล้วถาม
13: สวัสดีครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: คุณเจี๊ยบสวัสดีทั้งสองท่านครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: มีเรื่องถามนิดเดียวครับ
0: ถามเยอะก็ได้ถามเยอะได้ถามเยอะได้
13: ทางหล
0: ัง
13: สุดทางหลังสุดนี่ไปวัดความดันได้ตัวบน165ตัวล่าง75แล้วคุณหมอก็เพิ่มยาให้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ
11: ถูก165ใช่ไหมคะตัวบน
13: 165ตัวล่าง75ครับหัวใจเต้น97
11: ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยความดันตัวบนเนี่ยถ้าแม็กซิมัมเต็มที่ไม่ควรเกิน140เต็มที่เลยนะแต่ว่าแต่ว่าหมอส่วนใหญ่เขาอยากให้ได้อยู่ประมาณสัก120 130ประมาณเนี้ยค่ะแต่เราต้องวัดตอนที่เรานั่งพักดีๆด้วยนะแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะอย่ากินกาแฟไปนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดมันถึงจะได้ค่าความดันที่แม่นยำเป็นความดันขณะพักจริงๆค่ะ
13: ครับผมจาก SC นะครับ
11: ค
13: ่
11: ะ
13: ขอบคุณค่ะและคุณบรรลุมีความสุขนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคครับอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านเชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับ
14: สวัสดีครับ
11: ค่ะ
14: อาจารย์เชียงใหม่นะครับผมจะเรียนถามย้ำของเก่าอีกทีหนึ่งครับมันก่อนเรื่องขมิ้นชันครับ
11: ค
14: ือจะถามว่าเวลากินแก้พวกคอกเสียหรืออะไรพวกนี้มันควรจะกินครั้งละกี่เม็ดวันละกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
11: ถ้าเป็นข้ออักเสบข้อเสื่อมจริงๆอ่ะมันต้องกินสารสกัดถ้าเอาแบบตามตำราทฤษฎีเลยอะค่ะเขาจะใช้สารสกัดขมิ้นชันครั้งละ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งตามบัญชีหลักแห่งชาติ
14: สารสกัดนะครับ
11: ใช่ค่ะ
14: 500
11: ใช่ค่ะเป็นสารสกัด
14: คูมินอยู่ใช่ไหมฮะ
11: ใช่ค่ะ
14: อ๋อเพราะว่าตามร้านไม่มีขายเนาะข้างนอก
11: ไม่ถ้าของอภัยภูเบศเราไม่มีสารสกัดต้องดูยี่ห้ออื่นแต่ว่าของอภัยภูเบศเนี่ยเม็ดหนึ่ง
14: สี่เปอร์เซ็นต
11: ์เม็ดหนึ่งเนี่ยนะจะมา7-8น่าจะประมาณ30มิลลิกรัมต่อเม็ด ประมาณนะคะสารคือ
14: คูมินเม็ด400หรือเม็ด500ฮะ
11: เม็ด400ค่ะ
14: เพราะว่าขอไปผู้เบียดมี2ขนาดนะฮะ400กับ500
11: มันมีเคอร์คูมินประมาณสักเกือบ 7% นะคะ
14: อ๋อ 7% นะฮะ 7% จะ4
11: ประมาณ6กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ
14: อาจจะ4 28 5 35เนาะ
11: ใช่ค่ะ
14: แต่
11: ว่ามันก็มีคนที่กินผงแล้วลดปวดข้อลดลงเหมือนกันค่ะ
14: ครับครับครับเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ที่เราได้ขมิ้นชันมานี่น่าจะได้จากผงมาก่อนเนาะคือหมายว่าเริ่มต้นมาคนขับรถกินขมิ้นชันกันแล้วมีผลดีอย่างว่าอย่างนี้แล้วก็มาดูว่ามีสารอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
11: ค่ะใช่ใช่ค่ะ
14: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสกัดนี่ผมว่าไม่น่าจะแน่นะ
11: แล้วแต่คนไข้จะลองพิสูจน์ดูแล้วก็สังเกตติดตามผลก็ได้ค่ะถ้าเรากินแบบผงแล้วได้ผลมันก็ช่วยประหยัดเงินค่ะเพราะว่ามูลค่ายามันต่ำกว่าค่ะ
14: ต่ำกว่าครับครับ
11: ใช่ค่ะ
14: แล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยอยากจะกินแบบช่วยแก้อักเสบหรืออะไรเงี้ยควรจะทานวันละกี่เม็ดดีครับ
11: 1-2 เม็ดค่ะได้อยู
14: ่มาก็ว่าเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่ง
11: เพราะว่าหรือรวบ2 เม็ดต่อมื้อเลยก็ได้ค่ะต่อวัน
14: สองเม็ดต่อวันใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
14: ต้องกินสองเช้าสองกลางคืน
11: อ๋อเกินก็ไม่เป็นไรค่ะมันส่วนใหญ่มันความเป็นพิษมันไม่เพดานมันต่ำไอ้เพดานยามันสูงอะค่ะความเป็นพิษมันแทบจะไม่มีเลยอะค่ะ
14: ครับครับอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้ก็พอได้เนาะแต่กินระยะนี้ควรจะหยุดเนาะฮะระยะ
11: ก็กินหยุดได้ค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรนะก็คือกินบ้างลืมบ้างอะไรอย่างเงี
14: ้
11: ยค่ะ
14: เพราะว่าผมคิดเองนะครับว่ามันแก้อักเสบแก้อะไรเงี้ยมันน่าจะช่วยอาการอักเสบของร่างกายในหลายอย่างในหลายที่
11: ใช่ค่ะ
14: ป้องกันโรคร้ายแรงต่อมาได้เนาะ
0: ได
14: ้เอา
0: พอได้เนาะ
11: ไม่เอาหรอกค่ะเรื่องจริง
0: โอเคครับหมดเวลาพอดีครับ
14: ขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
19: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
18: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
20: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
21: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
20: หยุดอย่า กดอย่าโอน
21: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
20: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
16: กระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570เพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development โดยสนามบินอุดรธานีมีความพร้อมเต็มศักยภาพทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปีและได้ปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังร่วมมือกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนพร้อมจัดระบบขนส่งวันทรานสปอร์ตมีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า All for Education ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งดึงเด็กนอกระบบกว่า 4,400 คนสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม
22: นายประเสริฐจันทรารุณทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่โรงเรียนบ้านพระซองเหนือพร้อมเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่โรงเรียนทานน้ำใจติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งให้เด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ในอนาคตขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังเดินหน้าตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยปีการศึกษา2568ถึง2569มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ3ถึง18ปีจำนวน 4,478 คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนการศึกษาในวันนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเรียนจบแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะที่นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคัทธยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
16: ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาน
23: ายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
16: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียบไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
15: เสนอ ไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุข

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเป็นวันที่เราพบกันเป็นเช้าวันเสาร์ค่ะดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของพระไตรปิฎกที่ว่าเป็นเหมือนกับว่าแม่บทหัวข้อที่คำสอนต่างๆที่บางทีเหลือบันทึกเอาไว้ก็อยู่ในนี้แล้วก็ส่วนที่หายไปก็อาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมใหม่มาก็อาจจะมีแต่ส่วนที่ยังดีๆสามารถให้เราเกิดความรู้ไปจนถึงการบรรลุธรรมได้ก็มีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะหาจุดนี้แหละจุดข้อมูลที่จะทำให้เราจุดประกายจิตใจให้นำความรู้ที่อยู่ในตำราผ่านหูผ่านตาเข้าสู่สมองจากสมองเข้าสู่จิตใจให้สามารถนำจิตของเราให้มันพ้นจากกิเลสแล้วก็มีความเข้าใจในคำสอนที่ลึกซึ้งลึกด้วยกว้างด้วยเพราะมีความรู้ทั้งลึกและกว้างจิตใจเราเนี่ยจะกว้างขวางเราก็เป็นมหากตะสามารถที่จะมีการปฏิบัติที่ก้าวหน้าขึ้นได
0: ้
1: ก็จึงทุกสัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็หลวงพ่อขอไว้พระอาจารย์ก็นำมาปฏิบัติตามชวนคุณเตือนใจด้วยชวนท่านผู้ฟังด้วยมาศึกษาอ่านกันไปโดยก็จะเป็นลักษณะว่าไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณเดินใจไปหาอ่านกันอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังพระอาจารย์อธิบายที่อาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างเรามาอภิปรายพูดคุยกันได้ส่วนเนื้อหาที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านในพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ก็สะดวกง่ายๆจากโทรศัพท์มือถือเสิร์ชหาจากใน Google ภายในบรรทัด2บรรทัดแรกเนี่ยเราจะเจอเลยเรื่องของพระไตรปิฎกไม่ได้ว่าจำเป็นต้องไปซื้อหนังสือเป็นทีละหลายหมื่นหรือหลายพันแต่ก็สามารถเข้าถึงความรู้นี้ได้แล้วก็พอทำความเข้าใจในบางส่วนบางเรื่องจุดไหนไม่เข้าใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้พระอาจารย์อ่านข้อนี้เปรียบเทียบกับจุดนั้นแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังทุกวันเสาร์เป็นลักษณะที่ว่าต่อเนื่องกันไปคือตอนที่แล้วมายังไงตอนนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วแต่ว่าจบในตัวตอนนี้จบที่ไหนตอนหน้าเราก็จะต่อไปแต่ก็จบในตัวเราจึงเลือกเอาตำราที่มันจะเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็จบในตัวได้ก็คืออังคุตตรนิกายที่เป็นเรื่องราวที่มีจำนวนหมวดธรรมะเป็นหลายๆประการมารวบรวมร้อยเรียงกันเอาไว้ง่ายต่อการศึกษาแล้วก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงพระสูตรที่มันเกี่ยวเนื่องกันในอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกันด้วยเชิญพาน
0: เจ้าค่ะคราวนี้ก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ข้ออยู่มาถึงข้อที่วันนี้จะต่อด้วยข้อที่58ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: ก็จำนวนเลขข้อนี้ก็ทบทวนกันนิดนึงว่าเราใช้เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เป็นปกสีฟ้าซึ่งจำนวนเลขข้ออาจจะไม่ตรงกันตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันกับของฉบับอื่นๆทีนี้เราก็มีการเทียบเคียงแล้วก็ดูฉบับที่ตรงกันแล้วตัวเลขมันก็จะตรงกันแล้วก็จะมีสำนวนแปลแบบเดียวกันก็จะเกิดความเข้าใจได้เนาะ
0: โอเค
1: อ่ะก็58 58เนี่ยว่าด้วยเรื่องของเจ้าลิชวีเรื่องของเจ้าลิชวีพูดถึงธรรมะ5ข้อในเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการทำบุญให้ทานว่าคนที่ทำบุญให้ทานในลักษณะไหนถึงจะได้บุญมากทั้งของที่ให้ทั้งผู้ที่รับทั้งจิตใจที่มีศรัทธาทีนี้ตรงนี้คือจุดที่เอาเรื่องนี้มาแอพพลายปรับใช้
0: ชูค
1: ่ะท่านได้พูดถึงเรื่องราวของเจ้าลิชวีองค์หนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงไวสาลีกรุงไวสาลีเวลาท่านไปอยู่ก็จะอยู่ที่ชายป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ป่าใหญ่ก็คือป่ามหาวันมหาก็คือใหญ่เราเป็นป่าใหญ่แล้วก็พักอยู่ที่โคนต้นไม้ในราวป่าอย่างนั้นปรากฏว่ามีพวกเจ้าลิชวีที่เขาออกไปล่าสัตว์มีฝูงสุนัขไปด้วยเวลาล่าสัตว์เนี่ยก็จะมีอาวุธมีหลาวมีธนูมีหอกมีดาบพกกันไปเดินไปแล้วเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ปรากฏว่าเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าพวกเจ้าลิชวีกลุ่มนี้ไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็วางอาวุธระวังอาวุธปล่อยฝูงสุนัขไปผูกไว้อีกที่หนึ่งไกลๆแล้วก็เข้าไปกราบมับมับมับแล้วก็นั่งนิ่งอยู่นี่เป็นเรื่องที่น่าแบบน่าสะใจสำหรับเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะเจ้ามหานามะชาวลิชวีกับเจ้ามหานามะสากยะนี่เป็นคนละคนกันอย่าไปสับสน
0: เจ้าค่ะ
1: คนชื่อเดียวกันเนาะแต่ว่าเกิดคนละตระกูลพวกสากยะนี่ก็เป็นพวกหนึ่งชื่อมหานามะมีส่วนพวกเจ้าลิชวีนี่ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งชื่อมหานามะก็มีแล้วก็อย่าไปสับสนกับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยจะตาบอดแต่เจ้ามหานามะสองคนนี้เป็นชาวลิชวีเหมือนกันแต่เจ้ามหานามะไม่ตาบอดแล้วก็มีศรัทธาไม่เท่ากับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าเจ้ามหานามะทีนี
0: ้
1: ตอนนั้นเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะกำลังเดินเหยียดแข้งเหยียดขามาในป่ามหาวันแล้วก็เห็นพวกเจ้าลิชวีที่วางธนูกราบพระพุทธเจ้านั่งนิ่งอยู่ก็เลยแบบอึ้งขึ้นแบบอึ้งขึ้นโอ้ยมันเป็นไปได้ไงนี่พวกเจ้าลิชวีพวกนี้ทำไมถึงแบบว่ามากราบพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกนี้เขาถูกฝึกมาให้เป็นคนหยาบคายกระด้างดุร้ายแล้วก็แบบว่ามีอะไรกอดแย่งชิงของคนอื่นบางทีก็แบบเป็นคนเกเรนะเป็นเด็กเกเร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พยายามจะไปล่าสัตว์ก็คือหาความสุขจากการที่ทำร้ายชีวิตสัตว์มันก็ไม่ถูกศีลแล้วก็ผิดศีลใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ทำไมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมาบับได้ไง
0: แล้วก็นั่งนิ่งอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: เนี่ยจึงแบบว่าแบบตกใจอึ้งขึ้นว่ามันเป็นไปได้ไงพวกเจ้าลิชวีพวกนี้เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายบอกว่าอย่างนี้ว่าคุณลูกบุตรคนไทยที่ได้รับมุรตาภิเษกแล้วคือบอกว่าขึ้นครองราชละจะเป็นผู้ปกครองรัฐที่ได้รับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามหัวหน้าคณะหรือว่าเป็นใหญ่ในตระกูลถ้ามีธรรมะ5ประการคนนั้นเนี่ยจะหวังความเจริญได้อย่างเดียวไม่มีความเสื่อมนี่ก็จึงพูดถึงธรรมะ5ประการละอันนี้คุณตั้งใจกับท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูนะว่าแล้วมันเกี่ยวกับที่เจ้ามหานามะเขาอุทานหรือว่าปรารภขึ้นมาได้ยังไงว่าพวกนี้เขาเป็นเด็กเกเรเป็นคนเกเรแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะพูดธรรมะ5ประการนี้ลองฟังดูนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 5ประการมีอะไรบ้างก็คือการเอาโภคทรัพย์ที่ตัวเองหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรรวบรวมมาด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยธรรมแล้วไปสักการะบูชาหมายถึงเอาไปให้มารดาบิดาด้วยจิตใจที่คิดว่าขอให้ท่านมีชีวิตมีอายุยืนนานอันนี้ข้อที่1 นอกจากใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่1แบบนี้ในการบูชามารดาบิดาเนาะเอาไปให้ท่าน2
0: okay.
1: ในการเอาไปใช้กับบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้ของตัวเองคือคนในครัวเรือนของตัวเราเองลูกคู่ครองคนใช้คนงานเอาไปแบ่งให้เขาคือสมมติว่าเราได้รับเงินเดือนมาเนี่ยนะหรือว่าได้โปรเจกต์มีโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งมีรายได้เข้ามาละข้อแรกคุณเอาไปให้พ่อแม่แบ่งให้ข้อที่สองคุณหาเลี้ยงในครัวเรือนทั้งลูกหรือคู่ครองรวมถึงคนใช้ด้วยในข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยยังพูดถึงเพื่อนชาวนาเพื่อนร่วมที่ได้หาโภคทรัพย์ขึ้นมาก็คือหมายถึงคู่ค้าทั้งซัพพลายเออร์ทั้งคนที่จัดสินค้าคนที่ช่วยงานเราอันนี้คือข้อที่3อย่างเช่นว่าถ้าปลูกข้าวเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนจัดหาปุ๋ย มีคนจัดหาพืชพันธุ์มีคนขายต่อให้ทั้ง whole supply chain
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งเขาหรือว่าจัดสรรให้เหมาะสมโดยจิตใจที่งามนะว่าขอให้เขามีชีวิตอายุยืนนานโดยจิตใจที่เป็นแบบนี้ถัดมาข้อที่4ก็บูชาเทวดาคำว่าเทวดาในที่นี้จะมีความหมายอยู่สองนัยยะหมายถึงเทวดาที่เป็นเทวดาจริงๆเทพเทวดาเช่นคุณอาจจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วไปเป็นเทวดาเช่นมารดาบิดาหรือปู่ย่าตายายของเราหรือบรรพบุรุษของเราหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตไปพวกนี้เป็นเทวดาที่เรารู้สึกว่าท่านเป็นคนดีเราอยากจะระลึกถึงเอาพวกนี้ไปบูชาได้เงินที่ได้มาหรือเทวดาเดินดินคือคนธรรมดาทั่วๆไปที่มีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแม่เขาดีจริงๆเลยเราก็แบ่งให้เขาอย่างเช่นว่าเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีดูโซเชียลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนขับแท็กซี่นี้จิตใจงามจังหรือว่าคนเดินถนนคนนี้คนกวาดถนนคนนี้จิตใจงามดีเราแบบว่าอาจจะแบ่งเงินให้เขาเลี้ยงดูเขาแล้วก็ด้วยจิตใจที่ว่า

0: ว่ามั
1: ใช
0: นก
1: ่
0: ็
1: แล้วค่ะ
0: คือการใช้จ่ายทรัพย์ไงที่เรา
1: ใช
0: เค
1: ่
0: ยผ
1: แล
0: ่
1: ้
0: าน
1: วค
0: มา
1: ่ะ
0: ก่อนนะการใช้จ่ายทรัพย์สี่นัยยะในข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยรวมกันในตอนที่เราผ่านมาจากจตุกนิบาตมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรพวกนี้บางทีท่านรวมกันเป็นข้อเดียว
1: อืม
0: นี่ถือ
1: น
0: ว่
1: ะ
0: า
1: คะ
0: คนในวงในทีนี้พอมาเป็นหมวดห้าแยกเรื่องมารดาบิดาออกมาแล้วก็มีบุตรภรรยาทาสกรรมกรแยกไปอีกข้อหนึ่งรวมกันก็คือลักษณะเดียวกันมี5ข้อการใช้จ่ายทรัพย์ซึ่งก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องกันกับที่ท่านสอน
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นที่พระอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคือหมายความว่าถ้าท่านฟังลองฟังดูแล้วเนี่ยว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงประกาศธรรมะข้อนี้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเรื่องนี้ปรารภสถานการณ์นั้นน่ะที่เจ้าลิชบีมหานามะอุทานขึ้นถึงว่าพวกนี้เป็นคนเกเรเป็นคนหยาบคายแต่มากราบไหว้พระพุทธเจ้าเอ๊ะแล้วมันยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยงงๆอยู่ข้อนี้
1: อืมเจ้าค่ะอาจจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเจ้าฤาษีพวกนี้นะเจ้าค่ะพวกที่เป็นไปออกไปล่าสัตว์เนี่ยก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งคือผ่านพิธีมุรธาภิเษกมาแล้วก็จะปกครองรัฐในหน้าที่ต่างๆไปอ่ะนะเจ้าค่ะแต่นี้ด้วยการที่เขาอาจจะมีนิสัยชอบล่าสัตว์หรืออะไรตามดั้งเดิมของเขาแต่ว่าการกระทําของเขาเนี่ยการเข้ามากราบคืออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยลงคิดว่าอาจจะเป็นด้วยจิตสํานึกที่ว่ารู้ว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะลงคิดว่าแล้วก็เขาก็ดําเนินการหมายถึงว่าแม้ว่าจะเกเรหรืออะไรก็ตามออกล่าสัตว์แต่ว่าเขาเนี่ยเมื่อขึ้นปกครองแล้วเขาก็ให้การอนุเคราะห์ทั้ง5 ข้อนี้มั้งคะโย
0: เป
1: ม
0: ็น
1: คิ
0: ไป
1: ดว่า
0: ได
1: อย่
0: ้
1: างนั้นนะเจ้าค่ะโยมเดาดูเจ้าค
0: เป
1: ่ะ
0: ็นไปได้คือถ้าเราจะวิเคราะห์ตามที่คุณเตือนใจยกขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าคนเรามันก็จะมีส่วนที่ไม่ดีก็มีส่วนที่ดีก็มีเนาะ
1: เจ้าค
0: ที
1: ่ะ
0: นี้ส่วนที่ไม่ดีก็ไม่ดีโอเคก็ไม่ดีก็ค่อยแก้เอาส่วนที่ดีมีถ้าคุณทําดีไปเรื่อยๆคุณจะค่อยพัฒนา
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีแต่ความเจริญไอ้ความเสื่อมเนี่ยจะลดลงความเสื่อมเนี่ยจะไม่มีแล้วไอ้ข้อไม่ดีเนี่ยจะลดลง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็หมายความว่าถ้าเราคาดการณ์อย่างนี้อ่ะสมมติ2-3 ปีจากนี้ไปถ้าเขายังล่าสัตว์อยู่แล้วก็ยังมีแบบความเกเรอยู่แต่ว่ารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมเลี้ยงดูมารดาบิดาตาม5 ข้อนี้ลักษณะการเบียดเบียนคืออกุศลธรรมที่เขาสร้างจะค่อยๆลดลงหรือเปล่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ความดีของเขาก็จะค่อยเพิ่มขึ้นลักษณะการกระทำที่จะเบียดเบียนที่จะเป็นใบผิดศีลก็จะค่อยลดลง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้พระอาจารย์ว่าก็เป็นสมมติฐานที่ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกัน
1: เจ
0: เ
1: ้
0: พ
1: า
0: ราะ
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าคนเราก็ไม่ได้มีดีโดยส่วนเดียวไปหมดส่วนเสียก็มีแต่ถ้าคุณพยายามที่จะทำความดีเอาแค่การใช้จ่ายทรัพย์อย่างเงี้ยให้ถูกต้องตามหน้าที่คือในทั้ง5 ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ดีไม่งามเป็นอบายมุข
1: ค่ะ
0: แต่ว่าใช้จ่ายสงเคราะห์ทั้งมารดาบิดาทั้งบุตรภริยาเป็นต้นไปเรื่อยๆทั้งหมดรวมถึงการทําบุญให้ทานด้วยการที่อนุเคราะห์คนอื่นด้วยด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขามีอายุยืนนานการกระทํานี้จะทําให้มีความเจริญไอ้ความไม่ดีต่างๆก็ลดลงก็
1: อื
0: คิดว่
1: ม
0: ามี
1: เจ
0: ก
1: ้
0: า
1: าร ค
0: พั
1: ่ะ
0: ฒนาไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทําชั่วก็มีทําดีก็ด้วย
1: เจ้าค
0: แล
1: ่ะ
0: ้วทําดีไปเรื่อยๆไม่หยุดความชั่วก็จะลดลงได้คิดว่าเป็นอย่างนี้
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็58นะเชิญบาน
1: เจ้าค่ะก็อาจจะมีตรงที่ว่าท่านมหานามะเนี่ยเห็นพวกเจ้าฤาษีมาประคองอัญชลีกราบคารวะแล้วก็แบบว่านั่งถวายอภิวาทอยู่ในที่สมควรด้วยท่านก็เลยเปล่งวาจาว่าเจ้าวจีจักเจริญเจ้าวจีจักเจริญนี่หมายถึงว่าอาจจะเข้าไปในข้อที่ว่าเขารู้จักที่จะสงเคราะห์หรือเคารพบูชาสมณพราหมณ์ถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช
1: อั
0: ่
1: นนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าคะ
0: เ
1: เ
0: จ
1: จ้า
0: ริญ
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: รโอเค
1: เจ้าค่ะต่อไปข้อ59นะเจ้าคะ
0: เจริญพรต่อไปข้อ59
1: เจ้าค่ะ
0: 59นี่ก็จะเป็นเรื่องของพระหลวงตาพระหลวงตาคำว่าพระหลวงตาเนี่ยหมายถึงคนที่บวชเมื่อตอนแก่แล้วเนี่ยหมายความว่ามีลูกมีเมียมาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: มีภรรยามีบุตรเรียบร้อย

0: จนบุตรเนี่ยเติบโตแล้วแล้วตัวเองก็มาบวชลักษณะแบบนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นพระหลวงตาคือเป็นลักษณะที่เป็นสำนวนเป็นชื่อเล่นนะเขาก็จะเรียกว่าบวชเมื่อผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้ว
1: แล้วค่ะ
0: ความที่ผ่านโลกมาเยอะครองเรือนมาแล้วอายุมากขึ้นบวชเมื่อแก่เป็นพระหลวงตาลักษณะที่จะหาได้ยากมันจะมีอยู่5ประการ2นัยยะก็59และ60อันนี้จะอธิบายไปด้วยกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วท่านจะบอกว่าพระหลวงตาคือผู้ที่บวชเมื่อแก่เนี่ยจะหาที่มีปัญญาละเอียดอ่อนหาได้ยากหมายความว่าไงคำว่าปัญญาละเอียดอ่อนคือการรู้อริยสัจ4ปฏิบัติจนรู้อริยสัจ4จนถึงขั้นอย่างน้อยเป็นโสดาบันหาได้ยากข้อที่2มีท่าทางเรียบร้อยหาได้ยากข้อที่3เป็นพหูสูตรสดับฟังจำได้มากหาได้ยากข้อที่4เป็นธรรมกถึกคือรู้คล่องในเรื่องหมวดธรรมะข้อความต่างๆหาได้ยากแล้วข้อที่5คือเป็นคนที่ปฏิบัติเคร่งครัดเป็นคนที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยอันนี้ก็หาได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ดังเข้าข้าคนนี้อันนี้คือนัยยะที่1ข้อ59ต่อมาข้อ60ก็จะมีนัยยะที่แตกต่างกันนิดหนึ่งโดยข้อประการแรกบอกว่าคนที่จะเป็นคนว่าง่ายบอกง่ายสอนง่ายด้วยความที่ว่าบางทีผ่านโลกมามากฉันก็จะมีความเห็นของฉันอะไรเงี้ยมันก็จึงจะบางทีบอกยากสั่งแล้วก็อาจจะไม่ทำหรือทำช้าหรือทำตามความคิดของตนการที่จะบอกง่ายสั่งง่ายก็จึงจะหาได้ยากข้อที่สองคือคงแก่เรียนคือได้รับคำแนะนำแล้วไปปฏิบัติให้อย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเช่นว่าทุกคนให้มานั่งสมาธิพร้อมกันตอนบ่ายโมงมาอยู่แต่ว่าเกิดลุกไปเข้าห้องน้ำเรื่อยหรือไม่ก็มาบางวันไม่มาบางวันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่3ได้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นคำว่าการฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นก็คือฟังแล้วไม่ได้แบบว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นดัดขึ้นแต่ว่าแบบฟังแล้วก็รับน้อมเอาไปปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้มีอยู่แต่ว่าจะหาได้ยากในพระหลวงตา
1: เจ้าค่ะ
0: และในข้อที่4ก็คือความเป็นธรรมกถึกอันนี้จะเหมือนกับนัยยะแรกส่วน2ข้อสุดท้ายอันนี้จะเหมือนกันคือความที่ว่าเป็นธรรมกถึกคือรู้ทรงจำธรรมะได้มากแล้วก็ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดคือเป็นพระวินัยตอนอันนี้จะหาได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าหาได้ยากนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะคุณใจมีอยู
1: ่เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าอาจจะหาได้ยากคือจะปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยได้ยาก
1: เจ้าค่ะคือส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าท่านอาจจะเหมือนกับเข้าตำราว่าไม้แก่ดัดยากแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะก็คงจะไม่ได้ขยันมากหรืออะไรเพราะว่าสูงอายุแล้วถึงมาบวชยกเดาว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
0: ก็คงจะมีส่วนอย่างนั้นทีนี้คือเราจะไปเหมาไม่ได้หรอก
1: เจ้าค่ะ
0: จะเหมาไม่ได้ว่าอุ้ยพระหลวงตาก็เป็นอย่างนี้หมดคืออย่าพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพูดข้อนี้เพื่อที่ว่าอย่าให้คุณเหมาไงเหมาไม่ใช่เหมาเจตุงนะถึงแม้ว่าเหมารวมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือพระอาจารย์คิดว่าก็จะมีค่านิยมแบบนี้แหละที่เกิดขึ้นในหมู่ภิกษุหรือว่าชาวบ้านทั่วๆไปว่าโอ้ยผู้นี้บวชเมื่อแก่แล้วจะไปเอาธุระอะไรมากบางทีก็ท่าทางไม่เรียบร้อยบางทีก็จำอะไรไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ค่อยเป็นหรือว่าบอกยากสอนยากคือทำนองไม้แก่ดัดยากเราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าที่มีที่ดี
1: ก็มี
0: ก็มีใช่ก็มี
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: พอมีแล้วเราก็บอกว่าก็อย่างน้อยก็ยังมีศีลนะจะเป็นอะไรยังมีศีลให้มันถูกต้องซึ่งทั้ง5ข้อนี้เราจะดูนะว่ามันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรที่จะทำให้ถึงขั้นความเป็นพระนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างในข้อที่ว่าปฏิบัติวินัยเคร่งครัดก็ถ้าปฏิบัติวินัยละหลวมในข้อที่มันไม่ได้ว่าจะมีปัญหาหนักอะไรก็ไม่มีปัญหานะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อาจจะละหลวมในบางข้อที่มันไม่ได้สลักสำคัญอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเคร่งครัดหรือบางทีก็จำพระสูตรจำมนต์อะไรไม่ได้ก็ธรรมดาคนอายุมากแล้วมันก็จำไม่ค่อยได้นี่ก็ธรรมดา เดี๋ยวพอเราเข้าใจว่าอ๋อนี่คือลักษณะแบบนี้แหละอ่ะเราก็ให้มีเมตตากันเข้าใจกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้ารูปไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นความดีความงามของรูปนั้นๆอย่างนี้
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อันน
1: ส
0: ี้
1: า
0: ก็จะ
1: ธ
0: เป
1: ุ
0: ็น
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่59แล้วก็60
1: 60เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็จะจบวรรคที่หนึ่งในปัณณาคนี้ข้อ59 60 60ข้อไปแล้วใน
1: เจ้าค่ะ
0: หมวดที่มี5ประการต่อมาก็จะขึ้นวรรคที่2ของชุด50ข้อนี้ก็จะเป็นสัญญาวรรคหมวดว่าด้วยสัญญาโดยเขาเอา2พระสูตรแรกมาตั้งเป็นชื่อของวรรคนี้ว่าด้วยสัญญาคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้กำหนดรู้ขึ้นว่าเอ๊ะสิ่งนี้เราควรจะหมายรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะแบบไหนในข้อ61ข้อ62ถ้าท่านผู้ฟังกับคุณใจไปอ่านดูเนี่ยนะพระอาจารย์อ่านดูหลายรอบก็บทพยัญชนะเหมือนกันเป๊ะเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนกันเป๊ะเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงต้องยกมาเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าอาจจะมีส่วนไหนก็ยังไม่แน่แต่อรรถกถาก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้แล้วก็อธิบายไว้เฉพาะข้อ61ข้อ62ก็ไม่มีดูในบาลีแล้วมันก็ตัวอักษรเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างไรก็ตามอธิบายทำความเข้าใจไปก่อนเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าธรรมะ5อย่างสัญญา5ประการนี้ถ้าทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้ก็มาอมตะหมายถึงนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ย5อย่างนี้เหรอเป็นสัญญาความหมายรู้ว่าถ้าเราเจริญแล้วเราจะไปถึงนิพพานได้นะนี่นะมีอะไรบ้างประการแรกก็คือความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายก็เรียกว่าอนิจจสัญญาอยากจะทำความเข้าใจกับคำว่าสัญญานี้สักหน่อยหนึ่งสัญญาไม่ใช่หมายความว่าคุณเซ็นสัญญาเนื้อเป็นเอกสารที่จะให้คำมั่นสัญญากันระหว่างสองฝ่ายไม่ใช่อันนั้น
1: เจ้าค่ะคนละความหมายกันนะเจ้าค่ะ
0: คนละความหมายกันเสียงเหม
1: เจ
0: ื
1: ้
0: อ
1: าน ค
0: ก
1: ่ะ
0: ันรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละอย่างบริบทที่มาจากภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็คือความหมายรู้บางครั้งท่านก็จะแปลว่าความกำหนดหมายสองอย่างนี้คือสัญญาเช่นภาษาทั้งหมดเป็นสัญญาเราเรียกปากกาภาษาไทยนะเรียกว่าปากกาถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เรียกวิทยุภาษาไทยเราเรียกว่าวิทยุแต่พอเป็นภาษาอังกฤษปากกาเราเรียกเพนคนฝรั่งคนอังกฤษคนอเมริกันเขาหมายรู้ไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆไว้สำหรับเขียนได้เนี่ยเขาหมายรู้ว่ามันเรียกว่าเพน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีคนพูดว่าเพนขึ้นมาปุ๊บอ๋อฉันรู้ละหมายถึงไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆแล้วมันเอามาจากมาเขียนได้นี่จะหมายรู้ตรงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนแรกที่แบบคุณไม่เข้าใจภาษาของกันละกันคุณก็หยิบปากกาขึ้นมาบอกเนี่ยปากกาคนนั้นก็บอกเพนความหมายรู้ตรงกันละเพนคือปากกานี่คือสัญญาในสิ่งเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: หรือวิทยุเอาวิทยุภาษาไทยเรียกวิทยุสิ่งที่มันเปิดออกมาแล้วมันมีเสียงออกมาตามคลื่นที่รับได้ฝรั่งเขาก็เรียกว่าเรดิโอเปิดขึ้นมาปุ๊บเอามีเสียงเหมือนกันตรงนี้คือความหมายรู้คือสัญญาหรือสมัยก่อนในยุคกลางผู้หญิงที่สวยๆเนี่ยคือต้องท้วมๆหน่อยเอวนี่ต้องแน่นๆสะโพกนี่ต้องบึ้มๆอันนี้เขาบอกว่าสวยงาม
1: อันนี้ดูจากภาพศิลปะนะเจ้าค่ะจะเป็นแบบนั้นแนวโน้มเจ้าค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้โอ้คนละอย่างเอวนี่ต้องกิ่วๆแล้วก็ส่วนทรงต้องเป็น S curve อย่างไงLS ก็ว่าเขาบอกสวยงาม
1: เจ้าค่ะ
0: เอ้าทำไมหมายรู้กันคนละแบบนี่คือสัญญาคนละแบบโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยก่อนนู้นผู้หญิงต้องผมสีบรอนซ์แล้วก็หยิกๆอย่างนี้แต่สมัยนี้เขาออกสีดำตรงๆแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นประกายลื่นๆเป็นเหมือนผ้าไหมอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอ้าแต่ละประเทศก็จะนิยมคนละผิวสีอีกก็จะมีความหมายรู้คือสัญญาไปคนละแบบคนละแบบ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะ
1: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะเจ้า
0: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามภาษาเปลี่ยนไปตามค่านิยมเปลี่ยนไปตามกลุ่มคนก็แล้วแต่ว่าจะสัญญามีความหมายรู้กันไปในลักษณะไหน ที
1: เจ้
0: น
1: า
0: ี้
1: ค่ะ
0: สัญญาทั้งหมดไม่ใช่เหมือนกันหมดสัญญาทั้งหมดเนี่ยบางสัญญาก็จะเป็นไปเพื่อความมีกิเลสมากเช่นโฆษณาเขายิงแอสยิงโฆษณาอันหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเขาถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินมาอย่างสวยงามเลยเขาก็จะเชื่อมความสวยงามกับกระเป๋าใบนี้หรือเครื่องดื่มอันนี้ดื่มอันนี้ปุ๊บโอ้โหแข็งแรงอันนี้ปุ๊บสวยเขาก็สร้างค่านิยมความสวยความงามแบบนี้ขึ้นมาการที่เราปลูกฝังค่านิยมความสวยความงามนี่คือคุณสร้างสัญญาโดยความเป็นของสวยงามในสิ่งที่เขากำลังพรีเซนต์อยู่นั้น
1: เจ้าค่ะ
0: สัญญาในความสวยงามเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลสสัญญานั้นไม่ดีโอเคนะเพราะอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะมันเพิ่มพูนกิเลสจะไปดีได้ไงใช่ไหมล่ะเพิ่มพูนกิเลสไม่ดีสัญญาบางอย่างเพิ่มกิเลสได้ในขณะเดียวกันสัญญาบางอย่างก็ลดกิเลสได้เช่นถ้าเราหมายรู้ในลักษณะที่ว่าเป็นปฏิกูลนะเอาเส้นผมสวยๆสลวยงามๆแล้วก็ถ้ามันไปอยู่ในท่อเนี่ยโอ้มันแบบมันตันมันไม่งามหรือเส้นผมสวยงามๆไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวไปอยู่ในเส้นข้าวปุ้นขนมจีนเป็นผมงอกด้วยเนี่ยโอ้ไม่งามไม่งามไอ้ลักษณะที่เราหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามนั่นจะทำให้กิเลสลดอ่ะสัญญาแบบนี้มีประโยชน์
1: เจ
0: สั
1: ้
0: ญ
1: า
0: ญา
1: ค่
0: แบ
1: ะ
0: บนี้มีประโยชน์ไม่ว่าจะสัญญาที่ทำให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดต่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่สัญญาที่ให้กิเลสลดท่านก็จะแยกพูดออกมาว่ามันคือส่วนของมรรคส่วนของมรรคเพราะฉะนั้นมรรคกับทุกข์คืออริยสัจสี่นะเรามีอยู่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกข์กับมรรคเนี่ยข้อแรกกับข้อสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละเป็นของปรุงแต่งเหมือนกันนั่นแหละเรารู้ได้ด้วยตาด้วยหูเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มีรูปบางทีก็เป็นความคิดนึกบางทีก็เป็นการกระทําปรุงแต่งเหมือนกันแต่ส่วนของทุกข์บางทีทําให้กิเลสเพิ่มบางทีทําให้กิเลสลดอันนี้ก็แยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนมรรคคือเอาเฉพาะที่ทําให้กิเลสลดแยกมาไว้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามันต้องทําหน้าที่คนละอย่างส่วนของมรรคต้องทําให้มากพัฒนาเจริญไม่มีต้องทําไม่มีไม่ดีต้องทําให้ดีแต่ถ้าส่วนของทุกข์สัญญาทั่วไปคุณทําความเข้าใจเขาว่าเออมันไม่เที่ยงยังไงเป็นยังไงแค่นี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: หน้าที่ต่างกันไม่เที่ยงเหมือนกันพอเข้าใจจุดนี้แล้วเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อสัญญาทุกอย่างมันไม่เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นสัญญาแล้วมันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันอยู่ที่ว่ามันให้กิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดนั่นเองท่านก็เลือกมา5อย่างในที่นี้ที่ว่าจะเป็นส่วนของมรรคเพราะว่าเจริญให้มากนี่คือหน้าที่ของมรรคเลยมรรคเนี่ยแปลว่าทางนะทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเลือกมา5อย่างนี้ที่ถ้าทำแล้วมันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับมรรค8เป็นไปเพื่อให้เกิดนิพพานคือความเป็นอมตะเอานี่คือคำว่าสัญญาเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อแรกก็คือเรื่องของอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่ามันไม่เที่ยงซึ่งบางทีเราทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าภูเขาท้องฟ้าโลกนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนพรุ่งนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกวันนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องตกทางทิศตะวันตกยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนั่นๆๆอันนี้คือหมายรู้โดยความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเราต้องเข้าใจหมายรู้กำหนดเขาว่าเอ๊ะมันไม่แน่นอนนะเอาทำไมมันถึงขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเพราะว่า rotation วงจรการหมุนของโลกเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งวงจรการหมุนของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปการขึ้นทั้งที่ตะวันออกตะวันตกมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปอ
1: ัน
0: นี้คือลักษณะที่เรากําหนดรู้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วเขาก็จึงบอกว่าไอ้โลกเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมวงโคจรเรื่องสนามแม่เหล็กหรือแมกนิติกฟิลด์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นคนมักจะค่อยมาเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับตอนที่มันพังต ตอนที่มันเสื่อม
1: เจ
0: อ
1: ้
0: ั
1: าน
0: น
1: ค
0: ั้
1: ่
0: น
1: ะ
0: น่ะคือช้าไปช้าไป
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เราควรที่จะกำหนดหมายเห็นเข้าใจโดยความที่เป็นของไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เสื่อมตั้งแต่
1: เจ้
0: ต
1: า
0: อน
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: มันเกิดตั้งแต่ตอนที่มันดำรงอยู่แล้วเลยความกำหนดหมายคือสัญญาข้อนี้จึงมีความสำคัญทำไมถึงบอกว่าตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังดำรงอยู่เนี่ยนะมันคือไม่เที่ยงอยู่ได้เพราะว่าความไม่เที่ยงมีนัยยะที่คือต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมีตัวมันก็เกิดถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยกับมันดับไปตัวมันก็ต้องดับไป
1: เจ้าค่ะ
0: ลักษณะนี้คือไม่เที่ยงเลยตั้งแต่เกิดดำรงอยู่และดับไป
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เที่ยงมาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเพราะว่าถ้ามันเที่ยงใช่ป่ะมันไม่ได้จะเกิดมาได้แล้วมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะหรือถ้าเราจะมาดูช้าๆค่อยๆเห็นมันตอนที่มันดับไปแล้วจึงค่อยบอกมันไม่เที่ยงอันนี้คือช้าไปคุณมาเห็นแค่เฉพาะส่วนที่สามหนึ่งสอง
1: เ
0: ต
1: จ
0: ้อ
1: ้
0: ง
1: า
0: เห็น
1: ค
0: มา
1: ่ะ
0: ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดหมายในข้อนี้ให้ได้ในทุกเรื่องเอาไม่ว่าจะเรื่องอาหารเดี๋ยวอาหารมันจะมีข้อต่อไปอยู่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับลาภสักการะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองกำหนดหมายอยู่เรื่อยๆกำหนดหมายเข้าใจว่าเออมันไม่เที่ยงแล้วนี่นะพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่ทุกข์มากเราจะมีความผาสุกอยู่ได้ในความทุกข์ไม่ว่ามันจะทนได้ง่ายหรือทนได้ยากต่างๆก็ตามอานิสงส์จะมีนี่ก็แรกอานิจจสัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สองอนัตตสัญญาความกำหนดหมายโดยความเป็นอนัตตาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาในที่นี้ก็คือความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเหตุอื่นการที่ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุอื่นสิ่งอื่นลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นอนัตตาที่จะสับสนก็คือฉันคิดว่าเนี่ยเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันสรรพสาที่ท่านใช้ก็คือเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสมีอัตตาคือเป็นของเรารู้สึกว่านี่เป็นของเราเป็นของฉันรถของฉันบ้านของฉันเงินทองของฉันทรัพย์สินของฉันของฉันของฉันประเทศของฉันต่างๆนี่ของฉันของฉันคือถ้าคุณเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยคือคุณมีอัตตาสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นอัตตาเข้าใจผิดอย่างนั้นน่ะเข้าใจผิดเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดไม่ได้เป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันถ้าเราเข้าใจผิดชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจถูกชีวิตเราจะไม่ทุกข์เข้าใจถูกคือเข้าใจด้วยความเป็นของอนัตตาที่น่าสนใจในที่นี้นะคุณใจอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเราสามารถยืนได้เดินได้วิ่งได้คิดได้พูดได้ก็ฉันทำได้ฉันว่าฉันจะคิดฉันจะพูดฉันก็พูดไปได้เออนี่ฉันทำได้นี่คือนี่คือฉันทำได้ไงคือนี่ก็ตัวฉันไงฉันจึงทำได้อย่างนี
1: ้
0: เนี่ยคือจึงเข้าใจว่านี่ตัวฉันทำได้อย่างนี้ไอ้ตรงจุดนี้มันเนียนเนียนนุ่มๆว่าพอเราปรุงแต่งอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในทางความคิดในทางการขยับเคลื่อนแล้วมันได้ผลออกมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราเกิดความพอใจยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งนั้นแล้วความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปเราจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานคือความยึดถือยึดถือมันก็จะเป็นตัวตนไง
1: เราจึ
0: งเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นของเราเพราะเราปรุงแต่งได้ว่าเราพูดได้คิดได้ทำงานได้ฉันโทรไปหาคนนี้ฉันก็โทรติดฉันพูดไปอย่างนี้เราก็ตอบสนองเฮ้ยนี่ก็ตัวฉันนี่ทำไมเข้าใจไปงั้นนะเพราะเราพอใจไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปนั้นพอเราพอใจไปปุ๊บอุปทานนั่นคืออุปทานเลยความยึดถืออุปทานเกิดปุ๊บเราจะรู้สึกทันทีเลยว่านี่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาง่ายๆเนียนๆนุ่มๆเช่นว่าเงินของคุณใช่ไหมเงินของเราอะเรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็ไปร้านโทรศัพท์มือถือสักแห่งใดแห่งหนึ่งอะ
1: ค่ะ
0: คุณก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือซื้อกระเป๋าหรือซื้อรองเท้ามาเอาเงินของเราเนี่ย ยื่นไปให้เขาแล้วเขาเอาของของเขาเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยความยึดถือเนี่ยมันวบลงไปในของนั้นโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นกระเป๋าใบนั้นรองเท้าคู่นั้นทันที
1: เป็นของเราทันที
0: ทัน
1: เจ้
0: ท
1: า
0: ี
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าก็ฉัน
1: ฮ
0: ป
1: ะ
0: รุงแต่ง
1: ค
0: เ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: าไงก็เงินฉันแล้วฉันก็ไปแลกมาด้วยการกระทําทางกายอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกศีลด้วยนะเพราะไม่ได้ขโมยเงินทองหามาได้ด้วยการสุจริตด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้ความยึดถือเนี่ยมันคืบคลานไปทันทีเพราะฉันพอใจในสินค้าตัวนี้ฉันก็ซื้อมาไงความเพลินความพอใจนั้นนั่นน่ะคืออุปาทานไหนไหนก็ในอะไรที่คุณไปซื้อมานั่นแหละรองเท้
1: เจ
0: า
1: ้าก ค่
0: ระะเป๋าหรือโทรศัพท์มือถือซื้อมาเสร็จแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นของเราตัวเราทันทีเพราะอะไรนะก็พอใจไปในสิ่งนั้นความเปลี่ยนความพอใจนั้นคืออุปาทานยึดถือแล้วจึงรู้สึกว่ามันเป็นอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาทันทีมันจึงพลาดตรงนี้เฮ้แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ว่าจะโทรศัพท์รองเท้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามที่คุณไปซื้อเงินทองที่คุณหามามันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่อาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอหรืออย่างร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจะกำมือคือเราก็กำมือแต่ไปในทางฝ่ามือได้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะเพราะว่า
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: นุษย์เป็นอย่างนี้เวลาเรางอเข่าเราก็งอเข่าไปเข่าเราจะไปทางด้านหน้าแต่ถ้าเป็นนกฟลามิงโก้เนี่ยเข่ามันจะไปด้านหลังเข้าใจไหมคือสมมติเรางอเข่าเนี่ยเข่าเราไม่หักไปทางด้านหลังอุ้ยถ้าเราเข่าหักไปด้านหลังเราก็ทําไม่ได้ขาเราก็หักดิ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเราจะกำมือไปทางด้านหลังมือคุณจะทําได้ไหมอ่ะอุ้ยนิ้วก็หักดิไม่ได้เพรา
1: เจ
0: ะว
1: ้า
0: ่า
1: ค่ะ
0: ร่างกายเราไม่ได้ปรุงแต่งมาแบบนั้นหูเราได้ยินเสียงแค่20 ถึง 20,000 เฮิรตซ์จะไม่ได้ยินเสียงเหมือนสุนัขได้ไงมันไม่ได้หูเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าการปรุงแต่งเงื่อนไขความเป็นอนัตตาของร่างกายของเรามันเป็นบางแบบนี้คุณจึงปรุงแต่งไปได้กระดูกของเราต่อมาเป็นอย่างนี้สมองของเรามาเป็นอย่างนี้ระบบประสาทระบบเงื่อนไขเลือดอะไรต่างๆเป็นอย่างนี้ทำให้เราคิดได้พูดได้เดินได้ทํางานต่างๆได้ก็มันเป็นอย่างนี้มาในลักษณะที่ว่าปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้ความเป็นมนุษย์เป็นแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวดาก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเขาของเขาแล้วเราปรุงแต่งไปในลักษณะที่เราถูกดีไซน์มาออกแบบมาด้วยความเป็นภพเป็นสภาวะนี้มันก็อนัตตาอยู่แล้วไง
1: เจ้าค่ะ
0: มันอนัตตาอยู่แล้วแต่เราดันเข้าใจไปว่ามันเป็นของเราตัวเราเป็นอัตตาขึ้นมาเนี่ยก็จึงเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเพราะมีความเพลินอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นสัญญาคือความหมายรู้ในลักษณะที่เป็นอัตตาจึงไม่ดีให้มีความทุกข์เกิดขึ้นได้ท่านก็จึงเตือนว่างั้นคุณต้องกําหนดหมายใหม่นะทําความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่ว่าเป็นอัตตาตามันไม่ใช่นะมันเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตา
1: เจ้าค่ะ
0: ในธรรมทั้งปวงนี่พอเข้าใจข้อนี้ปุ๊บจะมีอานิสงส์มาเป็นทางที่ไปสู่นิพพานกิเลสมันจะดับได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่ข้อที่สองถัดมาข้อที่สามคือมรณสัญญาคือความกำหนดหมายในความที่ว่าสิ่งต่างๆมีความตายเป็นธรรมดามรณะคือตายสัญญาคือความหมายรู้ในข้อแรกที่ว่าอนิจจสัญญาก็จะทำให้เราไม่มัวเมาในความเป็นอัตตาตัวตนของเราสิ่งต่างๆว่ามันเที่ยงเราจะไม่เข้าใจไปอย่างนั้นแต่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นไม่เที่ยงเนาะในข้อที่สองที่ว่าอนัตตาคุณเจริญมากๆทำมากๆแล้วจะทำให้ลดความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราส่วนข้อที่สามที่ว่ามรณสัญญาคือการเจริญทำข้อนี้แล้วจะทำให้ลดความมัวเมาในชีวิตที่ว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเราจะไม่แก่ไม่ตายอันนี้เราจะละความคิดแบบนี้ความเข้าใจแบบนั้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ซึ่งการเจริญมรณสัญญาไม่ใช่ว่าเออฉันจะต้องตายฉันจะตายไม่ใช่อันนั้นคือแบบมองโลกในแง่ร้ายแต่ลักษณะมรณสัญญาเราก็อธิบายไว้ต้องมี2ขั้นตอนโดยในขั้นตอนแรกก็คือให้คิดว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากไม่ว่าบางทีเรื่องอาหารการกินกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดลูกชิ้นมันติดคออึกอึกขึ้นบางคนก็ตายได้หรือกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาหารไม่ย่อยบางทีก็ตายได้อาหารเป็นพิษก็ตายได้เกิดแพ้อาหารก็ตายได้หรือบางทีเดินเดินไปตกท่อตายได้อาบน้ำอยู่ลื่นล้มหัวฟาดพื้นตายได้ขับรถไปธรรมดาเกิดมีคนเมามาชนตายได้ โอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากมาย
1: เจ้าค่ะ
0: เราโอปอมีมากมายแล้วไงนี่คือขั้นที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองคือให้ทําการไตร่ตรองใคร่ครวญว่าเฮ้ยถ้าเราตายไปตอนเนี้ยมีไหมบาปอกุศลที่ถ้าตายไปแล้วจะทําให้เราไปไม่ดีถ้ามีนะรีบละเลยกําจัดบาปอกุศลเหล่านั้นเสียให้ออกจากจิต
1: เจ้าค่ะ
0: ให้เร่งด่วนเร่งด่วนเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะหรือเสื้อผ้านั้นโดยรวดเร็วจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ไปแบบซื้อโค้กมากินก่อนหรือไม่แบบว่าโทรหาแม่ก่อนโทรหาดับเพลิงโอ้ยจะโทรหาทำไมดับเพลิงไฟมันไหม้อยู่บนหัวคุณก็ดับก่อนเลย
1: เจ้าค่ะรีบดับเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องสิ่งที่ต้อง
1: เจ้าร ค
0: ี
1: ่ะ
0: บทำก่อนมันมีอยู่ต่อหน้าเช่นเดียวกันว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีความไม่ดีอยู่ในจิตใจนั่นนี่นะโอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากนะนี่นะโอ้งั้นรีบละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นทันที
1: เจ้าค่ะ
0: นี่จึงมีขั้นตอนที่สองเพราะนั้นมันจะมาจบลงจุดที่ว่าเป็นกุศลธรรมหรือถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีเออฉันก็รักษาศีลได้ฉันก็ไม่ได้มีจิตที่จะคิดพยาบาทใครงั้นให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยให้ดีเพราะฉะนั้นมรณสัญญาเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการที่เข้าใจเหตุว่าเออมันเป็นธรรมดานั่นนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จบลงในการที่เราตั้งไว้ในกุศลธรรมคือความดี
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราทําแค่ครึ่งเดียวในความที่ว่าโอ้คิดว่าฉันจะตายฉันจะตายอยู่เรื่อยนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายอันนั้นคือไม่ดี
1: เจ้าค่
0: แ
1: ะ
0: ต่ให้เข้าใจต่อไปว่าเอางั้นเราต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความที่จะทำยังไงไม่ให้ร้อนใจแต่ให้มีกุศลธรรมตั้งไว้ก็จะดีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประการที่สี่ก็คือเรื่องความกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลในอาหารตั้งใจคำว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาว่าอาหารเนี่ยเป็นปฏิกูลอย่างที่เราพูดกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารคือการที่รู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็จะเป็นนัยยะที่เป็นลักษณะเดียวกันด้วยคำพูดหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ว่าการรู้ประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตานี่ก็คำหนึ่งนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาหารเรปฏิกูลสัญญานี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ก็มีความหมายในบริบทเดียวกันการรู้ประมาณในการบริโภคนั้นคือเน้นที่เรื่องเวทนาว่าให้ระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ให้บริโภคแต่พอดีในขณะที่อาหารเรปฏิกูลสัญญานี่คือเน้นมาในความที่เป็นปฏิกูลในอาหารซึ่งอาหารเวลาเราไปตามฟู้ดคอร์ทหรือว่าสั่งออนไลน์หรือว่าไปดูตามร้านรวงเนี่ยเราก็จะดูว่ามันอร่อยใช่ไหมล่
1: ะ
0: มันดีมันน่ากินเขาก็จะถ่ายรูปมาให้มันน่ากินดูดีกลิ่นหอมอร่อยอันนี้คือคิดโดยไม่ปฏิกูลเลยเนี่ยคิดโดยความเป็นของสวยงามไงพอคิดโดยความเป็นของสวยงามการจะมาระวัดระวังเรื่องเวทนารู้ประมาณในการบริโภคโอ้ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตของเราไปตามรสที่ผ่านทางลิ้นไปตามนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พอไปตามแล้วจิตเราก็จะเวอะหวะเวอะหวะนี่คือไม่มีสติตั้งไว้บางทีก็จะทำให้เกิดอกุศลธรรมได้เช่นถ้าคุณกินกินไปแล้วก็ไปเจอหนวดแมงสาบอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวหยิบขีบออกแล้วกินกินไปเจอทั้งตัวมันด้วยเจอไข่ด้วยโอ้ยมันจะไปกินลงได้ไงแล้วถ้าเราแบบพอใจในรสอาหารนั้นมากพอเจออย่างนี้ปุ๊บช็อกซินีมาเดี๋ยวได้ต้องมีแบบเรื่องกันเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราพิจารณาความเป็นปฏิกูลอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเหมือนกับการบริโภคเนื้อลูกของเราในเวลาที่เราต้องเดินข้ามผ่านทางอันกันดารแล้วการต้องมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยโอ้มันเป็นของปฏิกูลด้วยเหตุ9อย่างว่าเป็นเนื้อของลูกเป็นเนื้อของลูกรักเป็นเนื้อที่ยังไม่ได้ปิ้งไม่ได้ปรุงรสใดๆเป็นเนื้อดิบแล้วก็เป็นเนื้อเด็กอ่อนความที่มันจะมีแต่ของปฏิกูลรสชาติไม่อร่อยแต่กินเพื่อให้อยู่พอได้แค่นั้นแหละ
1: เจ้าค
0: ให
1: ่ะ
0: ้กำหนดหมายข้อนี้ให้ดีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงเวลาที่รับประทานเข้าไปแล้วตอนที่มันออกมาอีกทวารหนึ่งตัวเรารับประทานเข้าไปทางทวารคือปากของเราใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ออกมาทางทวารหนักเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่น่าดูคิดเป็นปฏิกูลแบบนี้ก็ได้พิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความรู้ประมาณในการบริโภคเพื่อให้เรามากำหนดรู้เวทนาให้ถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีเราก็จะมีอานิสงส์ใหญ่นั่นคือข้อที่4ถัดมาข้อที่5คือความกำหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงฉันจะกล่าวว่าสภาโลเกอนะพิรตะสัญญาว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่น่าที่จะให้เกิดความเพลิดเพลินใจอย่างเช่นว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาเปิดประเทศแล้วนะคุณใจที่ว่าให้ต่างชาติเข้ามาต่างชาติก็เปิดประเทศแล้วให้คนประเทศไทยไป
1: เจ้า
0: เข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ก็มีแคมเปญแล้วเที่ยวญี่ปุ่นไหมเที่ยวเกาหลีไหมอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้า
0: โอ
1: ค่
0: ้
1: ะ
0: ยจะเราไปเที่ยวดูต่างๆนั่นน่าเพลินใจสนใจดีสวยงามอันนี้คือไม่ได้เลยเที่ยวดูนั่นนี่เราก็จะเผลอเพลินเพลิดเพลินไปตามตาตามหูต่างๆซึ่งสิ่งที่ถูกก็คือต้องกำหนดหมายว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินนะไม่น่าที่จะไปยินดีพอใจไปตามสิ่งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็คือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่คือให้มองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงโดยความเป็นของที่ไม่น่าเพลิดเพลินใจก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดามันก็มีผัสสะที่น่าพอใจผ่านทางตาก็จะมีความสุขเวทนาเกิดขึ้นเราจะทำข้อนี้ได้เราก็ต้องมีสติเพราะว่าความไม่เพลินคือความที่มีสติเราอาจจะไปเที่ยวด้วยแต่ก็เที่ยวแบบมีสติไม่เผลอเพลินไปเราก็ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ก็สามารถที่จะกำหนดหมายโดยความเป็นของไม่น่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งปวง
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าโลกในที่นี้ก็ต้องหมายถึงภาษาที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากคือเราเดินตามทางมรรคแปดที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่คือข้อที่61และ62
1: เจ้าค่ะ
0: อยากจะฝากการบ้านอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ฟังไปลองอ่านให้พระอาจารย์ทบทวนดูหน่อยว่า61 62นี่มันเหมือนกันหรือมันต่างกันจุดไหนไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกันอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมท่านต้องแยกเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะเป็นคนละที่ละทางหรือยังไงฝากท่านผู้ฟังหรือท่านผู้รู้ที่อาจจะมีความเข้าใจในบางข้อบางประการก็ให้เป็นคอมเมนต์มาไว้ด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวบ้าน
1: เจ้าค่ะเพราะว่าดูตามตัวอักษรแล้วก็จะเหมือนกันนะเจ้าคะ
0: ใช
1: ่ในข้อ62แต่ข้อ61จะแบบเหมือนอธิบายมากลงลึกซึ้งมากกว่าถูกไหมเจ้าคะ
0: ก็จะมีคำที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้ความเข้าใจได้อยู
1: ่เจ้าค่ะรวมทั้งมีบาลีด้วย
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าข้อแล้วก็ไส้ในมันก็เหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจอยากจะฝากท่านผู้ฟังลองไปอ่านดูว่ามันเป็นยังไงมา
1: แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คิดว่าน่าจะคุยกันได้ประมาณนี้แต่ว่าเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาสรุปนิดนึงว่าวันนี้เราคุยกันมาถึงจุดไหนแล้วก
0: ็
1: คราวหน้าจะเริ่มหมวดใดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: วันนี้เราก็ยกธรรมะตั้งแต่ข้อ58จนถึงข้อ62โดยก็จะเป็นเรื่องราว3เรื่องราวเรื่องราวแรกข้อ58ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะที่ให้เกิดความเจริญในชีวิตของเราไม่ให้เสื่อมโดยการใช้จ่ายทรัพย์ในตัวเราในพ่อแม่ในลูกภรรยาครอบครัวคู่ค้าการค้าขายผู้ที่ทำความดีต่างๆโดยให้ตั้งจิตว่าให้เขามีอายุยืนนานแบ่งปันกันเราจะมีความเจริญในลักษณะการใช้จ่ายทรัพย์ปรารภพวกเจ้าลิชวีที่กรุงเวสาลีส่วน 59-60 ก็จะเป็นเรื่องของพระที่บวชเมื่อแก่อายุมากแล้ว ศัพท์ภาษาที่เราเรียกใช้ก็คือหลวงตาอย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะไม่ดีหมดไม่ใช่ที่ดีก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: คุณนั้นลักษณะที่ดีก็จะบอกไว้อยู่สองนัยยะนัยยะละ5ข้อเหมือนกัน2ข้อก็จะมีทั้งหมด7ข้อ8ข้อแต่ที่เป็นคุณสมบัติที่ดีที่ถ้าใครปฏิบัติดีแล้วก็เป็นความดีของผู้นั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วในข้อ61 62ก็จะเป็นประเด็นเรื่องสัญญา5ประการจะเป็นทางให้ไปสู่นิพพานได้โดยคำว่าสัญญานั้นพระอาจารย์ก็อธิบายถึงความที่ว่ามันจะส่วนที่เป็นทุกข์ก็มีส่วนที่เป็นมรรคก็มีท่านดึงส่วนที่เป็นมรรคนี้ออกมาอธิบายไว้ว่าจะเป็นทางไปได้แล้วจริงมันจะไม่ได้มีแค่สัญญา5อย่างนี้ด้วยจะมีสัญญา10ประการด้วยเคยบอกไว้กับท่านพระคิริมานนท์คือบอกไว้กับท่านพระอานนท์ปรารภการป่วยของท่านพระคิริมานนท์ซึ่งเราจะไปเจอกันในหมวดที่เป็นหมวด10ทัสกนิบาตตอนนี้อยู่ในหมวด5ท่านก็ยกมา5ข้อก่อนนี่ก็จะเป็นข้อ61 62เห็นป่ะ
1: ใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็พระอาจารย์ได้สรุปให้ฟังแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบานเชิญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
9: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีตราดเลยอุบลราชธานีอุดรธานีและหนองคายเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อ อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ประชาชนให้ความสนใจซื้อพันธบัตรออมพลัสบนวอลเล็ตสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทจนเต็มจำนวนนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกวันนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังว่ามีประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับลดเงื่อนไขการจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งเป็นไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งจากเดิม3ล้านบาทต่อครั้งเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้มีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 3,157 คนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายครั้งก่อนที่มีผู้ซื้อทั้งหมด 1,590 คนโดยสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาททั้งพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ3ปีและพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ10ปีส่วนผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันจันทร์ที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันพุธที่9กันยายนและจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรกรณีได้รับไม่ครบตามที่จองซื้อในวันเดียวกันสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสสามารถเข้ารับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับยาต้านไวรัสตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์มาตั้งแต่ปี2549สนับสนุนยาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำหรับดื้อยารวม20รายการครอบคลุมผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ทุกระดับโดยยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันเสาร์5กันยายน2569แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819แล้วก็891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย
0: รวมถึงตอนนี้นะคะ Facebook Liveของเราก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ลุ้นกันไลฟ์แล้วนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าโดยตรงเลยนะมากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้ซึ่งแต่ละวันเนี่ยคอมเมนต์ของเราก็ค่อนข้างรันไปอย่างรวดเร็วก็ต้องขอบคุณ
1: อาจจะอ่านไม่ครบต้องขออภัยด้วยเหมือนก
0: ัน แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่หูเข้ามา
1: ตั้งแต่เช้าเลยนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนมีพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีอยู่กับเราด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วถ้าใครอยู่กับเราตอนนี้ในตอนเช้าของวันเสาร์นะทักทายนะคะแล้วก็รายงานตัวกันด้วยเช็คอินกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกที่จะเช็คอินกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการอัปเดตมานะคะของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมอันนี้คือฉบับล่าสุดเลยครับพี่ไอตั้งแต่ตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมา
0: ะ
1: นะครับของวันที่5กันยายนวันนี้เนื้อประกาศฉบับที่7เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึงวันที่7กันยายน69ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ระมัดระวังเนอะในช่วงของช่วง 5-7 กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยแล้วก็พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยให้วางแผนการเดินทางในช่วง 5-7 กันยายนนี้ด้วยแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับทางเว็บไซต์ tmd.go.th หรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะออกประกาศอีกฉบับหนึ่ง 5 โมงเย็นวันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแอปทางรัฐนะก็สามารถเช็คสภาพอากาศง่ายๆได้แล้วนะคะเป็นบริการจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ส่งตรงถึงปลายนิ้วพวกเราเลยซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ไฮไลท์9บริการเลยนะคะ บริการแรกก็คือแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนมันเซลบอดแคสต
1: ์
0: ค่ะบริการที่2ก็คือสภาพอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศประจำวันแผนที่อากาศสรุปลักษณะรายงานอากาศอุ๊ยอย่างงี้เขาจะฟังเราต่อไหมสรุปให้เยอะขนาดนี้แต่ว่าง่ายๆก็ฟังเราสรุปนี่แหละนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย7วันให้ด้วยรวมถึงพยากรณ์ล่วงหน้านะเส้นทางการเดินพายุรายงานแผ่นดินไหวนะคะถ้าโหลดมาเราก็จะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นด้วย
1: คร
0: ับ พอพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเดินของพายุนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกว่าพายุโซเดลเนี่ยเคลื่อนตัวห่างไทยแล้วนะคะแต่ว่าก็จะทำให้มีลมหนาวหลายๆคนเริ่มดีใจแล้วนะลมหนาวเริ่มมาแล้วเพลงของรุ่นเรามาแล้วนะ
1: T4T
0: อุ๊ยคุณรู้ใครรู้นะคะเพลงลมหนาวเกี่ยวกับเรื่องหนาวๆนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะดึงลมหนาวแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมเตือนรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยรุนแรงปลายปีด้วยแล้วก็ขอความร่วมมืองดทำนาปรังมาดูในเรื่องของรายละเอียดกันหน่อยค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรม

0: มาปกคลุมประมาณเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อุ๊ยคุณปีนี้เราจะได้รับลมหนาวเร็วกว่าเดิมเน
1: า
0: ะ
1: แต่จะหนาวแบบ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้
1: น
0: อง
1: ะ
0: รอประกาศจากกรมอุตุนะนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ฝนตกหนักด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารยโสธรนะคะแล้วก็แนวลมปะทะด้วยรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากทองผาภูมิกาญจนบุรีใครอยู่แถวๆนั้นรายงานตัวด้วยว่าตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่หรือเปล่านะคะรวมถึงภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครของเราก็ยังมีฝนอยู่เลยนะซึ่งณตอนนี้นะคะก็จริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ประสานงานกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.แล้วนะเพื่อบริหารจัดการน้ำแล้วก็ขอความช่วยเหลือความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังนะคะรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคเท่านั้นก็คือเหมือนน้ำบาดาลนะคะแล้วขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ด้วยค่ะ
1: ครับขณะเดียวกันเองก็มีการสำรวจเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าที่กักเก็บน้ำหรือการทำแก้มลิงนะครับจะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้จากทางนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำเหนือเนี่ยที่จะไหลลงมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสทนช.เองเขามีการสำรวจลุ่มน้ำต่างๆดูว่ามีมาตรการอะไรซึ่งก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่เขามีอยู่ซึ่งก็ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะโดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆแล้วก็มองว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมซึ่งมวลน้ำที่ไหลลงมาเราไม่ได้ชะลอนะก็คือปล่อยไปตามปกติอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงต่างๆจะต้องเตรียมพร้อมรับน้ำซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่เมื่อหลายวันก่อน
0: คุณไปมา
1: ไปมานะซึ่งหลายวันก่อนเองท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงเองก็มีการเสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำนะครับซึ่งก็ตรงกับแนวทางของทางท่านรองนายกเช่นเดียวกันว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มนะโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่นอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วต้องทำพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำด้วยนะครับเอาไว้ใช้ไว้ตอนหน้าแล้งนะถ้ามีการรับน้ำเพียงพอในหน้าน้ำก็จะมีน้ำพอในช่วงหน้าแล้งท่านว่ามาอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะทำพื้นที่การกักเก็บน้ำได้หรือทำแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้างนะครับส่วนจะรับมือเฉพาะรับมือการรับมือเฉพาะหน้ากับน้ำเหนือที่ไหลมาสู่ทางตอนใต้อย่างไรบ้างท่านรองนายกทรงศักดิ์บอกว่าก็ต้องมีการแจ้งเตือนซึ่งก็ทำอยู่แล้วเพราะบูรณาการกันกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วพอสทนช.เขาได้ข้อมูลน้ำมาปุ๊บก็แจ้งไปยังปภ.ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลล์บอสแคทว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีน้ำมานะนู่นนี่นั่นเพื่อให้เคลื่อนย้ายก่อนที่น้ำจะมาถึงนั่นเองครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำนะคะเรื่องของเตือนภัยส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามนะคะที่มีในเรื่องของมวลน้ำหรือว่าอุทกภัยในเรื่องของการโรคระบาด
1: ที่
0: มากับน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ระวังโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็น้ำด้วยค่ะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษย้ำนะคะว่าน้ำลดไม่ได้แปลว่าลดความเสี่ยงนะเรายังคงยึดหลักสุกร้อนแล้วก็สะอาดอยู่ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์ท่านก็ได้บอกนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่เนี่ยที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าอยู่ในระหว่างที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดนะประชาชนนะคะก็ควรเฝ้าระวังเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยที่พัดพามาก็จะนำสิ่งปฏิกูลขยะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเนี่ยนำมาด้วยแล้วก็ไปปนเปื้อนกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ที่เราเนี่ยล้างไม่สะอาดน้องต้นลองสังเกตดีๆว่าเวลาที่มีมวลน้ำมาก็มักจะพาพวกขยะปฏิกูลแล้วก็โคลนแล้วล้างทำความสะอาดยากมากเลยนะถึงจะต้องมีพี่ๆทหารไปช่วยไงนะคะสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษนะคะไม่ควรใช้น้ำท่วมขังนำมาล้างจานนำมาล้างอุปกรณ์นำมาล้างผักผลไม้ไม่ควรนะคะหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการล้างให้สะอาดรวมถึงอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้ปรุงสุกอย่าลืมนะว่าเรายังต้องรักษาความสุข ร้อนแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนะคะซึ่งการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้ว

0: สุขทั่วถึงเนี่ยแน่นอนว่าก็จะทำให้เราเนี่ยรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัยรวมถึงล้างมือด้วยส่วนสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ยังขอให้ระมัดระวังเรื่องเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกที่ยังอาจตกค้างอยู่ในบ้านของเราอุปกรณ์แล้วก็ภาชนะและที่สำคัญนะคะอาจจะทำให้คือบางทีภายนอกเราอาจจะเห็นว่าปกติแต่จริงๆแล้วมีคราบมีความชื้นที่สะสมทำให้เกิดเชื้อราได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะบางทีเนี่ยเห็นในโซเชียลเนาะน้ำลดปุ๊บตามกำแพงเนี่ยเป็นราเลยนะเราต้องกำจัดให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะใครที่มีอาการถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรดื่มสารละลายเกลือแร่หรือว่า ORS นะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยถ้าเกิดว่าเกิดอาการขาดน้ำอย่างรวดเร็วเช่นมีอาการถ่ายหรือว่าอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้เลยมีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียมากหรือมีอาการซึม ควรไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
1: นะก็ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของโรคที่มากับน้ำแล้วก็อย่างที่บอกไปคือน้ำบางคนบอกว่าน้ำมันไหลมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยไม่ได้นะอันตรายอยู
0: ่
1: นะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องละกันเป็นเรื่องนี้ก่อนเรื่องของ data center เพราะว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองเขาก็ตั้งโต๊ะประชุมเลยนะเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการจัดตั้ง data center เนี่ยแหละนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับครั้งแรกเลยนะครั้งที่1/2569ระบุนะครับว่า Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเนอะของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องสร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงเนอะทั้งพลังงานไฟฟ้าทั้งน้ำที่ดินสาธารณูปโภคต่างๆรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของพี่น้องประชาชนต่อการที่มีการตั้ง Data Center ขึ้นมาในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันเนี่ยยังพัฒนาไปไม่ถึงนะภาครัฐเลยต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบแนวนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเนี่ยเป็นเพียงแค่ที่ตั้ง Data Center เท่านั้นแต่ต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งท่านนายกบอกในที่ประชุมนะว่าให้คณะกรรมการเนี่ยกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center คือเพื่อให้ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาในการแอบแฝงการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนหรือว่าใช้ใบอนุญาตที่ผิดกฎหมายช่องโหว่ในกฎหมายในการมาจัดตั้ง Data Center รวมไปถึงปัญหาในเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนและก็กำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศและมาตรฐาน OECD คือมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติลมแสงอาทิตย์ลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปของการประชุมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยการจัดตั้ง Data Center จะต้องมีระเบียบอะไรและมีกฎหมายบังคับอะไรบ้าง
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9อย่างที่เรารู้กันนะพบว่ามีการกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตก็เลยมีการสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีแล้วเพื่อความปลอดภัยคือหลายๆคนพอได้ยินข่าวเนี่ยก็กังวลในเรื่องของน้ำมันนี่แหละนะคะที่อยู่กลางใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ค่ะได้บอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center บริเวณถนนพระราม9คือมีการร้องเรียนแหละนะคะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะว่ามีการร้องเรียนว่าอาจจะมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่เนี่ยพอทราบตรวจสอบนะคะจึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเลยค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่าสถานประกอบการที่สามารถจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้เนี่ยตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยก่อนซึ่งจะมีวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุแล้วก็มาตรการป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้ย้ำค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการกำกับการดูแลธุรกิจ Data Center นะโดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการนี้ขึ้นมาตรวจสอบทั่วประเทศเลยเพื่อทบทวนแล้วก็จัดระเบียบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยพร้อมกันย้ำนะคะให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของประชาชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบด้วยค่ะ
1: หลายคนอาจจะยังจริงๆคำว่า data center data center เนี่ยจริงๆมีมานานแล้วนะหลายคนบอกแล้วมันคืออะไรคือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเหมือนเป็นสถานที่ที่หนึ่งเนอะรองรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานแล้วเขาถามว่าแล้วมันทำงานอะไรบ้างเวลาเขาจะมีการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงอย่างเวลาแอปธนาคารเนอะเวลาโอนเงินกดซื้อของออนไลน์หรือดูสตรีมมิ่งต่างๆในแอปหรือในเงี้ยทุกช่วงเวลาเนี่ยมันคือ data center ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยในหลายประเทศคือไม่ได้มีแค่ที่ไทยที่เดียวที่มี data center หลายๆที่หลายๆประเทศเขาก็มี data center ในการจัดตั้ง data center ขนาดใหญ่เพื่อที่จะรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยมาตั้งเอาไว้นั่นเอง
0: ก็คือให้อยู่รวมกันนะ
1: นะครับมันก็เลยหลายคนบอกไอ้ศูนย์ data center มันคืออะไรมันสามารถจับต้องได้ไหมเข้าไปชมได้ไหมหรืออะไรแบบนี
0: ้อนาคตจริงๆก็ไม่แน่ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะว่าตอนนี้เขาก็กำลังเร่งมือกันอยู่นะมีเรื่องนึงของนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะน้องต้น
1: คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วก็หมดการยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยลองเช็คสถานะของท่านสักนิดหนึ่งว่าจากนี้จะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มใช้สิทธิ์กันพร้อมกันทั้งคนเก่าคนใหม่คนที่ได้สิทธิ์เนี่ย1ตุลาคม69เดี๋ยวจะเริ่มใช้พร้อมกันนะครับทีนี้เนี่ยย้ำไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลคือไม่ใช่ยื่นบางกลุ่มเนี่ยยื่นแล้วจบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่บางกลุ่มที่ยื่นแล้วจะต้องมีการไปปรับปรุงข้อมูลเนี่ยสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลวันสุดท้ายเนี่ย20กันยายน69แล้วเดี๋ยว30กันยายน69เขาจะประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่หลังจากที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ถ้าได้ปุ๊บ1ตุลาคม69ค่อยมาใช้สิทธิ์กันนะครับซึ่งมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย5ล้านกว่ารายเลยน
0: ะ
1: มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์หากประสงค์จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลอย่างที่บอกไปภายใน20กันยายน69แต่ว่า5กรณีดังต่อไปนี
0: ้
1: ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ปุ๊บท่านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเจ้าของข้อมูลที่เป็นหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านเองนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษานอกระบบน
0: ะ
1: ท่านไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลอะไรเองเดี๋ยวทางต้นสังกัดเขาแก้ไขให้นะครับสองคือกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชน3คือกลุ่มของผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมาก
0: ค่ะ
1: 4คือกรณีผู้มีบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มูลค่าต่ำมาก
0: ค่ะ
1: และ5คือกลุ่มกรณีรถในเกณฑ์ที่เป็นมอไซค์ที่อายุเกินกว่า15ปีหรือว่าพวกรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีกลุ่มนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านยกเว้นแต่ว่าถ้ามีรถหรูรถหรูเป็นรุ่นที่ทางกรมการขนส่งทางบกเขากำหนดอันนี้ท่านต้องไปอัปเดตข้อมูลนะครับซึ่งพอยื่นปุ๊บหรือว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วปุ๊บอย่าลืมว่าคนใหม่ผ่านเกณฑ์อย่าลืมยืนยันตัวตน EKYC ยืนยันตัวตนก่อนเพื่อที่จะใช้งานกันในวันที่1ตุลาคม69ยืนยันตัวตนได้ช่องทางไหนบ้างแอปเป่าตังหรือว่าหน่วยงานธนาคาร5ธนาคารก็คือกรุงไทยหรือว่าแอปเป่าตังเนี่ยยืนยันตัวตนได้ถึง12มกราคม70หรือว่าที่ธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามอันนี้ทำได้ถึง14ตุลาคม69ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน EKYC ถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนก็ให้รีบไปยืนยันตัวตนเพื่อให้ได้ใช้สิทธิ์1ตุลาคม69เงินก็คือเงินก็จะได้ใน1ตุลาคม69แต่ถ้าสมมุติ1ตุลาคม69ยังไม่ได้ไปยืนยัน eKYC เลยก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาน
0: ะ
1: ท่านก็รอไปก่อนเดี๋ยวเงินอาจจะได้ในเดือนถัดไปนะครับเช็คสถานะตัวเองให้ดีว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหนเพื่อที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์กัน1ตุลาคม69ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะย้ำกันอีกทีนึง20กันยายน69วันสุดท้ายในการแก้ไขข้อมูลนะและ30กันยาประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีต่างๆ5กรณีอย่างที่น้องต้นได้บอกไปเลยรวมถึงวันที่1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันไปสามารถยืนยันตัวตนได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างที่เราได้บอกไปนั่นเองค่ะ
1: ครับผมอ่ะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงละกันมีหลายคนทักมาคอมเมนต์ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไหลลงไปสักนิดนึงแล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้มีคุณจิราพิญญาธร อยู่ภูเก็ตนะรับฟังชัดเจนเลยค่ะทุกวันเลย
0: มาจากภูเก็ตนี่เป็นแฟนคลับใหม่หรือเปล่าคะเนี่ย
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะมีวัดเผาเครืองตำบลสายหมากอำเภอเชียนใหญ่สวัสดียามเช้าฟังอยู่ที่หอกระจายข่าวของว
1: ั
0: ดเผาเครืองเสียงชัดเจนครับ
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้คุณไปเปิดตลาดไว้หรือเปล่านครศรี
1: หลังจากที่ไปส่ง
0: ข่าวแล้วก็กลับขึ้นมาทางนั้นใช่นะคะแล้วมีใครอีกคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะ
1: โอ้เมื่อกี้คอมเมนต์ไหลไปแล้วนะครับมีพี่
0: ตั้ม
1: พงศักดิ์ด้วยสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณตั้มเราฟังอยู่ที่บางพลีอากาศดีมากครับ
1: พระรุ่งขัตติยะอังกูลกุลนะครับขอบคุณนะครับ
0: ค่ะ
1: พี่รามจันทร์สิรินะชมทุกวันทันสังค
0: ม
1: พี่พิสมัยสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะน้องต้นน้องไอ
0: สวัสดีค่ะผู้ใหญ่บำรุงนี่ผู้ใหญ่บำรุงเขาคอยแชร์เพจข่าวยามเช้าของเรา
1: ขอบคุณครับ
0: ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านตลอดเลยนะคะฟังเพจข่าวยามเช้าที่ปราจีนบุรีนะ
1: มีพี่พิสุทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่ปราโมทขอรายงานตัวครับพี่สุริยาจากกำแพงเพชรนะครับหนาวลมพ
0: ี
1: ่เรนูจริงหรอ
0: ได้จ้ะนะนะคะคุณอัชราปิ่นทองสวัสดีเช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอุ้ยวันนี้วันพระเหรอน้องต้นเราทำ
1: ไม่ใช่นะและเอ๊ะแรม8ค่ำ
0: เช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: นะครับ
0: ก็ขอแบ่งบุญได้ไหม ได้เหรออ่ะมาเดินทางด้านของคุณนาฏอนงค์นะคะที่อ่างทองนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้27องศาม
1: ีพี่อุศีพี่ชรินทิพย์สุพรรณจากสุพรรณเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากเลยพี่แดงเดิมบางพี่พันเข็มศักดิ์นะครับ
0: นครสวรรค์
1: พี่ว
0: ัน
1: ด
0: ี
1: พี่วันดีพี่วันนีทั้งวันดีและวันนีเลยนะสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: วังเหนือจากอำเภอวังเหนือพี่วรเดชสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: โอ้หลายท่านเลยเดี๋ยวจะทยอยอ่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้6นาฬิกา30นาทีพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วก็พบกับตีของร้องข่าวกับคุณพฤกษ์แก้วพิบูลแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบางตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีพบปะคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนครับเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยครับโดยท่านนายกครับได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ครับทั้งนี้ครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นั่นเองครับและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เน้นย้ำนะครับว่านโยบายต่างประเทศนั้นต้องมีส่วนในการเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนคนไทยโดยรัฐบาลครับมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสครับทั้งโอกาสด้านการลงทุนโอกาสเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอกาสจากองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยไทยเราต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันครับโดยเฉพาะในสาขาที่จะกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะทูตใช้โอกาสในการพบกันครั้งนี้ครับแลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆร่วมกันเพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีครับยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ครับท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับที่กรุงเทพมหานครเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าแล้วครับเดือนตุลาคมครับตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งรัฐบาลนั้นจะใช้เวทีเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดครับพี่น้องประชาชนในการจะสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยเพื่อจะขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลนั้นก็พร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันครับไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ครับช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับสำหรับ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสนั้นเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อจะนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมครับและสำหรับแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลนั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะนี้ครับยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปได้เพราะความพร้อมด้านพลังงานน้ำและทรัพยากรธรรมชาติส่วนปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลนั้นจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้พร้อมย้ำนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งนะครับว่าหากมีการลักลอบก็จะต้องสั่งปิดและดำเนินการตามกฎหมายครับต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันไม่ได้ตอบคำถามว่าต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันไปสู่การทุจริตครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างครับนายกอนุทินนำทีมรัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนส่งต่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เหตุน้ำท่วมใหญ่เนปาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนครับเพื่อจะส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลครับโดยมีนายทันพหาทุโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยครับเป็นผู้ที่รับมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือดังกล่าวพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินายประสงค์ธรรมปาละรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ครับและสำหรับหน่วยงานไทยที่ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยครับทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสวมใส่ในการเก็บศพได้แก่ชุดป้องกันเลเวล4จำนวน500ชิ้นเฟสชิลจำนวน500ชิ้นฟิลเตอร์ P 100จำนวน500ชิ้น และหน้ากากอนามัย 3M 500 ชิ้นครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนอุปกรณ์เป็นถุงเก็บศพป้องกันการแพร่เชื้อจำนวน 2,000 ชิ้นมูลนิธิร่วมกตัญญูสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 1,000 ชิ้นสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 200 ชิ้นบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสนับสนุนผ้าห่ม 1,000 ผืนและสำหรับการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดครับกระทรวงการต่างประเทศของเราได้รับจัดหาเที่ยวบินสำหรับการขนส่งสิ่งของดิปโลมาติกคาร์โก้จำนวน1เที่ยวบินครับซึ่งเป็นเที่ยวบินสำหรับการขนส่งระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตต่างประเทศเท่านั้นโดยกำหนดครับเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลในระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้เพื่อจะส่งมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับรัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไปครับจากเรื่องของการช่วยเหลือครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของนายจ้างลูกจ้างในประเทศไทยกันบ้างครับรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างหรือใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายที่โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการกับนายจ้างและกับแรงงานต่างด้าวเองที่กระทำผิดกฎหมายครับทั้งนี้รัฐบาลขอเตือนไปยังนายจ้างเตือนไปยังสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเลยครับอาทิครับงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ครับซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทไปถึง 100,000 บาทครับต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับถ้าจ้าง2คนก็ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทได้ครับและหากมีการกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือโดนทั้งจำทั้งปรับได้ครับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาถึง3ปีครับส่วนแรงงานต่างด้าวเองนะครับหากทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วล่ะก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งจะถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสั่งให้สทนชเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือและเร่งสำรวจ22หลุมน้ำหาที่กักเก็บน้ำและทำแก้มลิงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาครับว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆและให้แจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานครับให้เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดที่ผ่านมาครับได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมานั้นมวลน้ำที่ไหลลงไม่มีการชะลอน้ำดังนั้นครับน้ำที่ไหลสู่ห้วยน้องคลองบึงก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับน้ำไว้ด้วยครับจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าสำหรับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับ ไทยในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้หรือว่าเดือนหน้าแล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ครับเพราะวันนี้นั้นจะเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยครับซึ่งการประชุมนี้ครับเป็นการประชุมที่ทรงเกียรติซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนครับและในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเราครับมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยเราครับได้เป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ในการประชุมนานาชาติครั้งสำคัญนี้นั่นเองล่ะครับอีกหนึ่งเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนจะจากลากันไปครับตีคองร้องข่าวครับขอชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านติดตามรับฟังรายการใหม่ครับชื่อรายการว่าคุยกับครม.อนุทินครับชื่อตรงประเด็นเลยครับเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศจากคนทำงานโดยตรงครับและจะเป็นรายการที่ชวนรัฐมนตรีนั้นมาจับเข่าคุยกันแบบตรงๆคุยกับครม.อนุทินครับเจาะทุกประเด็นสำคัญของการบริหารประเทศที่ประชาชนนั้นอยากรู้และทุกคำถามมีคำตอบครับพบกันได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา 9:05 นาทีถึง 9:35 นาทีครับรับชมได้ครับทั้งทางโทรทัศน์ที่ NBT MCOT HD ททบ5และทางออนไลน์ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect ภัยคู่ฟ้าและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเลยครับเสาร์ที่5กันยายนครับพี่น้องประชาชนและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ายามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกากับอีก52นาทีครับช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี
2: ้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะเรื่องของชวนกันติดตาม นะคะรายการใหม
1: ่
2: คุยกับครม.อนุทินนะคะซึ่งเป็นการเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงเลยทุกวันเสาร์9นาฬิกา5นาทีเริ่ม5กันยายนนี้นั่นก็คือวันนี้นั่นเองซึ่งทางนางสาวรัชดาธนาริเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ทิศทางการบริหารประเทศด้วยผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจเนี่ยว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรบ้าง มีเป้าหมายยังไงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อะไรต่อประชาชนซึ่งรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะก็จะชวนรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยมาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาตอบคำถามแล้วก็ข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบนะซึ่งเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นาทีทางโทรทัศน์ NBT to HD ของเรา MCOT HG ททบ5แล้วก็ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect รวมถึงไทยคู่ฟ้าด้วย
1: รวมถึงของเราด้วย
2: น
1: ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็มีการออกอากาศคู่ขนานเหมือนกัน 9:05 นาทีสำหรับวันนี้ตอนแรก5กันยายนเนี่ยจะประเดิมตอนแรกกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์จะพูดคุยเรื่องของถึงเวลาหรือยังกับการปรับระบบราชการน
2: ี
1: ่มาประเด็นแรกก็คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะต้องติดตามกันดูว่าในมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยรวมถึงสถานีของเราเนอะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายให้กับทุกๆคลื่นของสวทด้วยนะครับยังไงก็ติดตามรับฟังกันได้ถ้าดูในทีวีก็ 9:05 นาทีฟังวิทยุก็ 9:05 นาทีนะครับ
2: เวลาเดียวกันทั่วประเทศ
1: เวลาเดียวกันทั่วประเทศยกเว้นของ MCOT HD เดี๋ยวเขาจะของ MCOT HD เนี่ยเดี๋ยวเขาจะฉายกันวันอาทิตย
2: ์
1: แต่ถ้าเป็น NBT ทูเอสดีททบ5แล้วก็ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศทุกวันเสาร์5กันเริ่มตอนนี้ตอนแรกวันนี้ตอนแรก
2: ก็ถือว่าถ้าอยากฟังกันสดๆเลยก็ต้องเป็นทุกวันเสาร์ 9:05 นาทีเนาะ
1: ถูกจะได้คุยกับคนอื่นเขารู้เรื่องว่า
2: เฮ้ยพูด
1: อะไรพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนโยบายที่สนใจคุยกับครม.อนุทินไม่แน่ใจว่าจะได้คุยแค่คณะรัฐมนตรีหรือจะมีโอกาสที่จะคุยกับท่านนายกหรือเปล่า
2: จะต้องมีสักตอน
1: หนึ่ง
2: ต้องมีสัก EP หนึ่งนะที่จะได้คุยกับท่านนายกนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันมาอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะก็จริงๆก็อาจจะดีเลย์สักเล็กน้อยแต่ว่าก็อยากเอามาพูดคุยนะเพราะเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วก็ดีใจกันคุณวันที่เขาตบลูกยางแล้วเขาได้รางวัลแล้วคุณกรี๊ดนะ
1: เอาจริงๆนะพลาดการดูสดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นอยู่ระหว่างเดินทางไปครม.สัญจรพอดี
2: ทุกคนกรี๊ดเลยนะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาจริงๆก็เป็นการแข่งขันล้างตา
1: เ
2: ป็นนัดล้างตาซึ่งทางด้านของแล้วก็สาวๆนะคะทีมวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยก็ได้ไปรับเงินรางวัลแล้วก็นะคะของรางวัลที่ท่านนายก
1: ท่านนายกร่วมแสดงความยินดีด้วย
2: ค่ะซึ่งศึกลูกยางกลางทำเนียบเลยนะคะได้วิ่งได้เข้าไปนะคะแล้วก
1: ็วิ่งเลยเหรอวิ่งเข้าไปในทำเนียบเลยเหรอ
2: ก็เข้าไปในคำเรียบนะมีพิธีมอบเงินรางวัลนะคะแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026หรือว่า2026นั่นเองค่ะที่ห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเป็นประธานนะแล้วก็มีการโชว์สกิลอันเดอร์เซตลูกวอลเลย์ด้วยนะร่วมกับกัปตันชมพู่นะคุณพรพันธ์เกิดปราดนะคะกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงไทยนะคะที่เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์พร้อมบอลลายเซ็นนักกีฬาแด่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมาดูทางด้านของโค้ชออส
1: โค้ชออสเขาบอกว่าเขากราบพึ่งพระบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากด้วยนะ เป็นความกำลังใจแล้วก็ของขลังกำไรข้อมือจากเนปาล
2: อันนี้
1: ที่โค้ชออสบอกไว้นะเป็นกำไรข้อมือทำจากไม้ได้มาจากการปฏิบัติธรรมที่เนปาลแล้วก็ปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์ที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ขอบนขอบารมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวดมนต์ตลอดจนประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจด้วยแหละส่วนหนึ่งฝีมือของทั้งโค้ชออสเองแล้วก็นักกีฬาไทยของเรานี่ก็สุดยอดเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วคงเสริมซึ่งกันและกัน
2: เสริมซึ่งกันแล้วก็โค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยพอได้รางวัลแล้วเนี่ยหลังการแข่งขันก็ต้องเดินสายแก้บน
1: นะ
2: อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะ
1: ส่วนอีกอันนึงเป็นไงครับ
2: อีกอันนึงก็อันนี้จะต้องจารึกหน้าประวัติศาสตร์วงการแบดมินตันเลยค่ะมาทางด้านของน้องเมย์รัชนกนะคะคว้าชัยชนะครบ600ครั้งประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้บอกข่าวดีกับพวกเราคนไทย
1: บ
2: อกว่าแสดงความยินดีกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ด้วยนะคะนักตบลูกไก
1: ่
2: สาวชาวไทยนะกับความสำเร็จครั้งที่สำคัญนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกหนึ่งข่าวดีนะคะคือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ได้รับข่าวดีหลายๆอย่างเลยรวมถึงน้องเมย์ด้วยที่คว้าชัยชนะครบ600ครั้งในประเทศประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นคนแรกของโลกด้วยนะคะซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันซึ่งน้องเมย์เนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกในปี2013ต่อมาก็ได้ก้าวขึ้นสู่อันดับ1ของโลกในปี2016แล้ววันนี้ก็เป็นคนที่สร้างตำนานบทใหม่ในเวทีโลกด้วยค่ะ
1: อีกหนึ่งข่าวดีเหมือนกันอันนี้ก็คนไทยเนี่ยเก่งเยอะลิซ่าปล่อยเพลงใหม
2: ่ MV เพลงใหม่ร้องเพลงนี้มาก
1: มานะครับเขาบอกว่าโลเคชั่นคือที่ไทยทั้งหมดเลยนะใน MV
2: 6ที่ใช่ไหมมีที่ไหนบ้าง
1: ใช่คือมีหัวลำโพงที่หอพักหญิงธรรมศาสตร
2: ์
1: ที่ตึกดิบบางกอกของคลองเตยที่อุโมงค์ทางลอดราบ11ถนนเฉลิมเขตแล้วก็คลองบางขุนเทียนซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศเนอะของกรมการท่องเที่ยว
2: ค
1: ลองบางขุนเทียนเนี่ยผมไม่แน่ใจใน MV ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะ
2: เพราะฉะนั้นต้องไปดูต้องไปดู MV เพลงนี้สวัสดีค่ะของลิซ่านะคะซึ่งลิซ่าก็เป็นหนึ่งคนไทยเหมือนกันที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโลกค่ะ
1: ครับอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับหนุ่มหล่อสาวสวยของเราวันนี
2: ้
1: คุณแชมป์ชโลธรกับคุณกฤตอรัญญาเขามารออ่านข่าวอยู่แล้วนี่เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวอร์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังน้ำแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้น